0: ิดบ้านแพ้ปักกิ่ง FC จากจีน0-1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569
0: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมาไทยเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกมุ่งนำ AI ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและวันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร
2: ์นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในช่วง2วันที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนซึ่งสูงสุดตั้งแต่เคยจัดการประชุมสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพรวมถึงการนำเอกลักษณ์และผลิตภัณฑ์ไทยมาเผยแพร่ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมโดยไทยได้ใช้เวทีนี้นำเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะแนวคิด Small AI Big Jobsที่มุ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการนำเสนอโครงการ AI นกกระซิบซึ่งได้รับความสนใจจากหลายประเทศนอกจากนี้ไทยยังเสนอแนวคิดการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจท่ามกลางความแตกแยกของโลกจากสงครามการค้าและความขัดแย้งทางทหารเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมถอดบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง35ปีที่ผ่านมารวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เพื่อนำมาวางแนวทางสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืน
3: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง Small AI Big Job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
2: ด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้รับบทบาทสำคัญในการจัดทำเนื้อหาหลักสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยร่วมมือการจัดทำเอกสารคู่มือแนวทางอ้างอิงระดับสากลหรือ Bangkok Blueprint เพื่อให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทางรับมือกับปัญหาการช่อโกงสแกมเมอร์และภัยไซเบอร์ซึ่งประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อถือเป็นเอกสารในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะมีการประกาศในวันนี้โดยเอกสารดังกล่าวเป็นการหลอมรวมประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับบริบทประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม4ประเทศได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงจัดทำออกมาเป็นเอกสารหลักพร้อมเอกสารแนบซึ่งไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่สำคัญในเอกสารดังกล่าวเนื่องจากมีการดำเนินมาตรการที่จริงจังอย่างต่อเนื่องเช่นการออกพระราชกำหนดมาตรการจัดการปัญหาและแนวทางการยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นคำแนะนำและแนวทางอ้างอิงให้แก่ประเทศอื่นๆทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาภัยไซเบอร์เช่นเดียวกัน
4: เหมือนกับเราต้องการสร้างตัวไกด์ไลน์ reference ขึ้นมาให้ประเทศต่างๆในโลกทุกประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เจอปัญหาเรื่อง fraud เรื่อง scam เหมือนกันนะครับสามารถใช้เป็นหลักการ reference ได้ว่าจะจัดการกับปัญหานี้ในประเทศต้องทำอะไรบ้าง ับซึ่งในนี้มีทั้งหมด12หลักการ key consideration ก็บอกว่าต้องทำอะไรบ้างอันนี้เป็นเอกสารหลักของการประชุมโบแบงค์ IMF ในปีนี้นะครับ
2: และช่วงค่ำวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้ธีม Thailand Welcome the World สะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออเคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รัฐบาลตั้งเป้าเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ใช้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีกองทุนการเงินระหว่างประเทศประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่าประมาณการหากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีความสามารถและรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเชื่อมโยงธุรกิจไทยเข้ากับกระบวนการผลิตของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดโลกทั้งนี้รัฐบาลได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ภายในปีนี้
3: เราเน้นเรื่องการลงทุนเป็นตัวนำต้องเชื่อมโยงกับการยกระดับศักยภาพทำให้ทักษะของคนไทยเก่งขึ้นเรื่อง SME จะต้องดึงเข้าไปสู่ห่วงโซ่อุปทานของโลกต่างชาติที่มาลงทุนต้องเอาธุรกิจไทยเข้าไปอยู่ในการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของเขาวันนี้จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเช่น AI อุตสาหกรรมที่เราเก่งในเรื่องเกษตรเราจะยกระดับเป็นเกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและเรื่องการบริการทางการแพทย์ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus นะครับ
0: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อสักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งให้แต่ละกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อตอบข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนช่วยชี้แจงพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตยเบื้องต้นกรอบเวลาพิจารณายติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง
6: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับและถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจง
5: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแต่มองว่ากรอบเวลาการอภิปราย5วันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมาก
7: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำนะครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไร ผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะครับหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่า
5: ขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วาทกรรมทางการเมืองซึ่งในส่วนของทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนวาสนาตระเกตรายงาน
1: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:15 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงราชรถพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่เขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาที่1ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เพิ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ขณะนี้เวลา 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวหาว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดีอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันให้สูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจเป็นการทำตามคำสั่งของอิหร่านพร้อมย้ำว่าแม้ตนไม่ได้ลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่จะยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่อไปหลังการเลือกตั้งกลางสมัยและจะไม่ลืมการกระทำของกลุ่มกบฏฮูตีก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาส่งกำลังทหารสหรัฐเข้าร่วมการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบีย หลังเกิดเหตุโจมตีท่าอากาศยานานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต13รายขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีสถานที่สำคัญของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียสนับสนุนกองกำลังรัฐบาลเยเมนในการสู้รบกับกลุ่มกบฏฮูตี
0: สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดปอดขวาบางส่วนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงแถลงการของสำนักวาติกันที่ระบุว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งศาสนจักรคาทอลิกและนครรัฐวาติกันทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดนำก้อนเนื้อออกจากปอดขวาที่โรงพยาบาลเจมิลีในกรุงโรมของอิตาลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผลตรวจเนื้อเยื่อระหว่างการผ่าตัดยืนยันว่าเป็นมะเร็งแพทย์จึงตัดปอดขวากลีบล่างออกเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อมะเร็งทั้งหมดขณะที่การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ90นาทีและการผ่าตัดสำเร็จโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงฟื้นจากยาสลบและประทับพักฟื้นในห้องพักผู้ป่วยโดยคาดว่าจะประทับในโรงพยาบาลประมาณ1สัปดาห์และยกเลิกพระกรณียกิจต่อสาธารณชนทั้งหมดจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสำนักวาติกันไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของโรคดังกล่าว
1: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกคาดว่าจะเริ่มทดลองฉีดวัคซีนแอลวิโบเข้าในมนุษย์ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เพื่อทดสอบว่าวัคซีนแอลวิโบซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีสามารถป้องกันสายพันธุ์บุนดีบาเกียวที่กำลังระบาดได้หรือไม่หลังดีอาร์คองโกมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วกว่า 9,000 รายในจำนวนนี้ผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,000 รายนับเป็นการระบาดของโรคอีโบลาครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศด้านนายแอนโทนีสกอตประธานคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนขององค์การอนามัยโลกระบุว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงผู้ป่วยได้ยากและการทดลองวัคซีนต้องล่าช้าออกไปอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกมีแผนนำวัคซีนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษและบริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐกำลังพัฒนาสำหรับสายพันธุ์บุนดีบาเกียวโดยเฉพาะเข้าร่วมทดสอบด้วย
0: รัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศให้หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นนางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรัสเซียจับกุมนายยูกิอิไมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดชิมบุนของญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมที่เกาะซาคารินก่อนส่งตัวไปยังกรุงมอสโกโดยกล่าวหาว่านายอิไมทำการสอดแนมและรวบรวมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียให้กับหน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นขณะที่สื่อรัสเซียรายงานว่านายอิไมจะถูกศาลสั่งควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้โดยข้อหาดังกล่าวมีโทษจำคุกสูงสุด20ปีทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นมีข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะคูริลมานานหลายสิบปีโดยหมู่เกาะดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นกับเกาะซาคารินของรัสเซียและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตเข้ายึดครองภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลีทรอบลีกสเตจนัดที่2ที่บุรีรัมย์สเตเดียมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายปักกิ่ง FC จากจีน0ประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าลงแข่ง2นัดยังมี1คะแนนเท่าเดิมเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมืออันดับ5ของโลกถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กในสัปดาห์นี้เนื่องจากรัชนกมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาจากการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันรายการ Arctic Open เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งแพ้ให้กับมีอาบริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์ก2เกมรวดสำหรับการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์ก Open 2026ในประเภทคู่ผสมรอบแรกเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่มืออันดับ5ของโลกช่วยกันตบเอาชนะหัวกวนซนและลีเชียซินคู่มืออันดับ32ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-18 21-14การแข่งขันจักรยาน BMX World Cup UCI BMX World Cup 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันทั้ง4สนามนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกโอลิมปิกเกมเพิ่มได้42คะแนนจากผลงานอันดับ24ในสนามที่7และอันดับ26ในสนามที่8ของพุทธภูมินาคแป้นที่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้ทั้ง2สนามที่เมืองจงลี่ ในขณะที่โกเมสสุขประเสริฐเผชิญการแข่งขันอย่างหนักในรุ่นประชาชนไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มเติมได้ทั้ง4สนามส่งผลให้ปัจจุบันทีมชาติไทยมีคะแนนสะสมคัดโอลิมปิกเกม2028รวม339คะแนนอยู่ในอันดับ22โดยจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะนำข้อมูลคู่แข่งมาวางแผนพัฒนานักกีฬาไทยรับศึก4เกม2027และเดินหน้าลากโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมในส่วนของกรีธาผลัดผสม 4x100 เมตรเป็นการรวมตัวของนักกีฬาจากหลากหลายคลาสความพิการและมาจาก3สมาคมกีฬาได้แก่สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยรายชื่อนักกีฬาไทยประกอบด้วยไม้1หญิงสุนีพรถนอมวงศ์ไม้2ศศิราวันอินทาโชตไม้3อมรเทพผลปันนะและไม้4พงศกรแปยอยอดนักกีฬาวีลแชร์เรซิ่งเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024โดยวางเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลให้ทัพไทยปิติพิรมภักดีประธานมูลนิธิปิติพิรมภักดีนำทัพคนรักแบดมินตันร่วมการแข่งขันแบดมินตันการกุศลต่อตีฟอนเดชั่น2026สร้างรอยยิ้มส่งต่อโอกาสเพื่อสังคมไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3ที่สนามแบดมินตันหนุมานกองปราบโดยมีองค์กรพันธมิตรและชมรมแบดมินตันรวม14ทีมพร้อมทั้งวิวกุลวุฒิวิทิสารและผู้เข้าร่วมกว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนด้านการศึกษาและสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตร และเวลา 14:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.45 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59
13: 1 นาทีกับกปท.จากทัศนวิสัยที่ไม่แจ่มชัดในขณะฝนตกบวกกับสภาพถนนที่เปียกลื่นการขับรถจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากและไม่ควรใช้ความเร็วสูงที่สำคัญไม่ขับชิดคันหน้าจนเกินไปควรทิ้งระยะห่างจากการขับในสภาพปกติอีก 10-15 เมตรเพราะหากขับชิดเกินไปและมีการเบรกกระทันหันผู้ขับรถยนต์ที่ตามหลังจะไม่สามารถใช้เบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับการขับขี่ในสภาพปกติอีกทั้งละอองน้ำที่ดีจากรถยนต์คันหน้ายังทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ตามมาด้านหลังมองเห็นทัศนวิสัยด้านนอกรถได้ไม่ชัดเจนจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเบรกรถขณะฝนตกโดยต้องค่อยๆเหยียบเบรกอย่าเหยียบเบรกแรงเพราะนอกจากจะเบรกไม่อยู่ยังทำให้เสียการทรงตัวไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงค่ะอย่าลืมนะคะเบรกเบาๆและกะระยะเบรกจากรถยนต์คันหน้าและคันหลังให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการแสดงหนังตะลุงในสมัยก่อนการจัดแสดงหนังตะลุงมักจัดเฉพาะในงานสมโภชงานเฉลิมฉลองงานแก้บนของชาวบ้านและไม่นิยมแสดงในงานอวมงคลเช่นงานศพแต่ปัจจุบันความเชื่อเรื่องนี้ลดน้อยลงและเริ่มมีการจัดแสดงในโอกาสต่างๆมากขึ้นเช่นงานฝังลูกนิมิตงานประจำปีหรืองานขึ้นบ้านใหม่ส่วนการแสดงในงานใหญ่มักมีการจัดแข่งขันประชันโรงหนังตะลุงหลายคณะหรือจัดร่วมกับการแสดงความบันเทิงอื่นๆเช่นโนราลิเกหรือภาพยนตร์และดนตรีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวอรกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเรื่องความคืบหน้าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ค่ะ
17: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
18: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: ซ็นเตอร์โทร076-210-624
1: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระจกรถยนต์ทุกประเภทอุบัติเหตุกระจกแตกร้าวไม่ต้องกังวลครับที่นี่ร้านอาณาจักรกระจกโฮมให้บริการเรื่องกระจกรถยนต์โดยช่างชำนาญงานมานานกว่า20ปีติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มกองแสงทุกรุ่นเคลมประกันชั้น1ได้ทุกบริษัทยังมีบริการสั่งทำและติดตั้งกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือและให้เช่าเรือตกปลาโดยกัปตันมืออาชีพเลือกบริการจากผู้เชี่ยวชาญเลือกร้านอาณาจักรกระจกโค้งถนนเทพกษัตริย์076-239-116 081-895-3217
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยฟรีโอลิจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
1: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
4: หมอเชนมาแชร์
5: ฟิลเลอร์ไม่ได้มีไว้เติมเต็มหากแต่มีไว้เพื่อยกเส้นเอ็นเวลาผมสอนแพทย์รุ่นใหม่ผมจะพูดประโยคนี้เสมอครับอย่ามองว่าฟิลเลอร์คือสิ่งที่เอาไว้เติมเต็มเพราะถ้าเราเติมทุกจุดที่ยุบสุดท้ายใบหน้าจะเต็มแต่ไม่สวยครับหน้าที่ของฟิลเลอร์ไม่ใช่ทำให้ฟูแต่คือการคืนสมดุลโครงสร้างใบหน้าที่เปลี่ยนไปตามวัยนั่นเองครับบางครั้งการยกเส้นเอ็นเพียง1จุดสามารถทำให้คนไข้ดูดีขึ้นได้หลายจุดพร้อมกันและบางครั้งการไม่เติมอะไรเลยก็เป็นการรักษาที่ดีที่สุดครับเพราะในความงามความแม่นยำและการตรวจร่างกายใบหน้าสำคัญกว่าปริมาณเสมอครับ
4: หมอเชนมาแชร
6: ์ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
7: ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง 905 FM แชทไลน์ 905 FM

0: Love Delivery
1: บ
0: อกความรู้สึกผ่านเพลงรัก
2: โอ5 FM
3: We will be back
4: We will be back
5: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
6: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
7: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
8: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพล่า RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
9: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
10: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
11: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
12: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
13: อยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: ถ้าวันนี้คุณกำลังล้มอย่าเพิ่งคิดว่าคุณแพ้เพราะบางครั้งการล้มครั้งนี้อาจกำลังพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิมคนเราทุกคนเคยผิดหวังเคยเดินผิดทางและเคยถามตัวเองว่าทำไมพยายามเท่าไหร่ก็ยังไม่สำเร็จแต่จงจำไว้ว่าความพยายามไม่ได้วัดกันที่วันนี้เราได้อะไรแต่วัดกันที่เราเติบโตขึ้นแค่ไหนเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ใต้ดินไม่ได้แปลว่ามันหยุดเติบโตเพียงแต่การเติบโตบางอย่างต้องใช้เวลาก่อนจะมองเห็นชีวิตก็เช่นกันความพยายามทุกครั้งแม้ไม่มีใครเห็นล้วนกำลังสร้างเราให้แข็งแกร่งขึ้นหากล้มก็ลุกหากเหนื่อยก็พักแต่อย่าปล่อยให้ความผิดหวังเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเลิกเดินวันหนึ่งเมื่อหันกลับไปคุณอาจพบว่าทุกหยดน้ำตาทุกความเหนื่อยล้าไม่ได้สูญเปล่าเลยเพราะคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตสุดท้ายจะได้พบว่าตัวเราในวันนี้เกิดจากการลุกขึ้นใหม่ในวันวาน
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: โบท็อกซ์ควรเริ่มตอนอายุเท่าไหร่จริงๆแล้วไม่ได้มีอายุที่กำหนดตายตัวค่ะแพทย์จะพิจารณาจากลักษณะของริ้วรอยการทำงานของกล้ามเนื้อและความเหมาะสมของแต่ละคนบางคนมีริ้วรอยจากการแสดงสีหน้าชัดเร็วในขณะที่บางคนยังไม่จำเป็นต้องทำเลยเป้าหมายจึงควรดูแลอย่างพอดีไม่ใช่เริ่มเพราะว่ากลัวว่าจะช้ากว่าคนอื่นเกร็ดความรู้ดีๆจากหมอนัทณพชาคลินิกค่ะ
3: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถึง905 FM
0: Morning Delight โดยปันปัน

0: I've got you นะครับเป็กผลิตโชคนะก่อนหน้านั้นเมื่อไหร่จะมีใจให้กันจาก Black Heart นั่นเองครับต้อนรับคุณเข้าสู่ Morning Delight ครับวันนี้14ตุลาคม2569เข้าสู่วันที่5ของประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตนะฮะก็ขอเพลงกันได้นะครับเหมือนเดิมครับ ID Line 905 FM เลยมีข้อความส่งมาแล้วด้วยนะครับขอพวังจิตปรางทิพย์นะครับอุตสาสางสายลมเจ็บปวดรถของเล่นนะครับเดี๋ยวยังไงทยอยเปิดให้ครับอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติม ID Line 905 FM ส่งมาบอกปันๆได้เลยนะครับอยู่ด้วยกันถึง 11 โมงครับ
1: Morning Delight

สายลมเจ็บปวดนะครับจากต่อนาวินนะอุตสาสางเจซีเจเน็ตครับแล้วก็ภวังค์จิตของปรางปรางทิพย์นะครับขอมาทางไลน์905 FM ยังมีอีกหนึ่งเพลงนะครับรถของเล่นเสือโคร่งนะฮะยังฟังอยู่ใช่ไหมคนที่ขอมานะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันในช่วง Did You Know ด้วยนะครับDid You Know นะฮะวันนี้เราจะมาดูว่ามีประเทศไหนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อประเทศนะครับในยุคที่เป็นเหมือนการเริ่มต้นยุคสมัยใหม่นะครับเหมือนไทยเราเนี่ยเชื่อว่าหลายคนทราบนะเราเปลี่ยนจากสยามมาเป็นประเทศไทยใช่ไหมครับยังมีประเทศอื่นๆที่เขาเปลี่ยนชื่อในช่วงยุคนี้กันด้วยเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับในช่วง Did You Know ครับ

0: มีข้อความส่งมาขอคู่กัดนะครับแล้วก็บอกถ้าไม่มีเป็นนานเท่าไหร่ก็รอจริงๆแล้วไม่มีทั้ง2เพลงเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเปิดนานเท่าไหร่ก็รอให้จริงๆมีเวอร์ชั่นของมินตราอินทิราด้วยนะลองฟังไหม ลองฟังไหมหรือว่าอยากฟังเวอร์ชั่นของพี่เบิร์ดกับโลโซนะครับอาจจะชอบพี่เบิร์ดนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับส่งไลน์มาบอกได้ถ้าอยากฟังเวอร์ชันมินตรานะช่วงนี้เข้าสู่ช่วง Did You Know กันก่อนเลยนะฮะ
1: Listen Did you know
0: No. ในช่วงที่เราเริ่มต้นยุคสมัยใหม่เนี่ยนะครับหลายประเทศมีการเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเช่นสยามนะฮะก็เปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยนะแล้วก็มีเปลี่ยนอัตลักษณ์ธงชาติอะไรต่างๆนะครับวันที่24มิถุนายนปี1939ครับรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยได้เปลี่ยนชื่อของประเทศจากสยามเนี่ยเป็นประเทศไทยในภาษาอังกฤษเนี่ยก็ใช้ชื่อไทยว่าไทยแลนด์นะครับการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยเกิดขึ้นในยุคที่รัฐบาลส่งเสริมแนวคิดชาตินิยมแล้วก็การสร้างเอกลักษณ์ร่วมของประชาชนนั่นเองนะครับต่อมาปี1945เนี่ยประเทศกลับมาใช้ชื่อเป็นสยามอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนกลับไปเป็นประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งในปี1949นะครับก็เป็นการสะท้อนแนวคิดในเรื่องทางการเมืองแล้วก็บริบทของแต่ละยุคสมัยนั่นเองนอกจากสยามเป็นไทยแลนด์แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีอีกหลายประเทศเลยที่เขาเปลี่ยนชื่ออย่างเช่นเปอร์เซียนะครับเปอร์เซียเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็นอิหร่านนะผมก็เพิ่งทราบวันนี้แหละนะครับเขาบอกว่าเป็นชื่อที่เชื่อมโยงกับรากเหง้าของผู้คนครับในปี1935เนี่ยรัฐบาลอิหร่านภายใต้พระเจ้าซาเรซาปาลาวีนะครับขอให้ประเทศต่างๆเนี่ยใช้ชื่ออิหร่านแทนเปอร์เซียนะครับในการติดต่ออย่างเป็นทางการระหว่างประเทศครับคำว่าเปอร์เซียเนี่ยนะครับเป็นชื่อที่ชาวต่างชาติใช้เรียกดินแดนนี้มายาวนานส่วนคำว่าอิหร่านเชื่อมโยงกับชื่อที่ใช้เรียกดินแดนและผู้คนในประวัติศาสตร์ของตัวเองนะครับการเปลี่ยนชื่อจึงเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเน้นอัตลักษณ์ของชาติในยุคสมัยใหม่นะครับมีอีกประเทศหนึ่งนะครับศรีลังกาเดิมเนี่ยเขาชื่อซีลอนนะครับจากซีลอนเนี่ยเปลี่ยนเป็นศรีลังกาครับจากชื่อยุคอาณานิคมสู่ชื่อของประเทศเอกราชนะครับศรีลังกาเนี่ยได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรในปี1948ครับโดยในช่วงแรกเนี่ยยังใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะว่าซีลอนนั่นเองนะครับพอปี1972เนี่ยประเทศก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็เปลี่ยนสถานะเป็นสาธารณรัฐแล้วก็ใช้ชื่อว่าศรีลังกาอย่างเป็นทางการนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดอัตลักษณ์และโครงสร้างการปกครองของประเทศหลังยุคอาณานิคมด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพม่านะเปลี่ยนเป็นเมียนมานะครับชื่อนี้กลายเป็นประเด็นระดับนานาชาติเลยครับในปี1989เนี่ยรัฐบาลพม่าเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษจากเบอร์มาหรือพม่าเนี่ยนะครับเป็นเมียนมาครับพร้อมปรับชื่อสถานที่หลายแห่งให้สอดคล้องในการถอดเสียงในภาษาท้องถิ่นมากขึ้นนะครับการเปลี่ยนชื่อนี้เนี่ยยังเป็นประเด็นถกเถียงทางการเมืองนะครับ

0: มาเป็นชื่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระดับนานาชาตินะครับกัมพูชาเนี่ยก็มีเปลี่ยนนะแต่เหมือนเขาเรียกว่าเปลี่ยนคำเรียกเปลี่ยนลักษณะการปกครองของประเทศอย่างนี้ด้วยมากกว่านะครับคือเปลี่ยนไปตามยุคการปกครองนะครับในช่วงหลังได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี1953เนี่ยก็มีใช้ชื่อราชอาณาจักรกัมพูชานะครับต่อมาในปี1975นะเขมรแดงก็เปลี่ยนชื่อเป็นกัมพูชาประชาธิปไตยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองอีกหลายครั้งนะครับรวมถึงมีการใช้เป็นสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาก็มีใช้รัฐกัมพูชานะฮะแล้วก็กลับมาใช้ชื่อราชอาณาจักรกัมพูชานั่นเองนะมีการฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญในปี1993นะแต่ว่าก็หลักๆก็ใช้ชื่อว่ากัมพูชาแหละแต่ว่าลักษณะของกัมพูชานะก็เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะการปกครองในช่วงนั้นนะฮะว่าเป็นแบบไหนนะครับประมาณนี้นี่คือเหล่าประเทศที่แบบว่ามีการเปลี่ยนชื่อนะในช่วงที่เข้าสู่ยุคสมัยใหม่นะก็เป็นความรู้ให้กับทุกคนนะครับ Listen Did you know ส่งคนขอส่งมาแล้วบอกเวอร์ชันไหนก็ได้งั้นขอเปิดเวอร์ชันมินตราได้ไหมครับเพราะเวอร์ชันพี่เบิร์ดกับโรโซนี่น่าจะเก่ามากเนาะเดี๋ยวเปิดให้นะเดี๋ยวเปิดให้เป็นเวอร์ชันมินตราเดี๋ยวขอไปโหลดเพลงกันแป๊บนึงฟังเพลงนี้กันก่อนนะครับ
1: Bus standby Yo

0: ขาขึ้นบัสครับพวกเขาขึ้นบัสครับ
1: เรามีท่อนพิเศษสำหรับคนฟัง
0: บัสเวอร์ชัน
1: โอเค

สำหรับในช่วงนี้ครับเราอยู่กับ CS Motorbike กันเหมือนเดิมนะครับ CS Motorbike เนี่ยเขาเป็นศูนย์บริการมาตรฐานยามาฮ่าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับบริการดียามาฮ่าแทนแน่นอนช่างชำนาญทุกขั้นตอนอุ่นใจทุกการขับขี่นะครับช่างของเขาเนี่ยเข้าใจในระบบของยามาฮ่าอย่างดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะดูมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าไปที่ CS Motorbike เลยบริการหลังการขายเขาก็ดีมากๆเลยนะครับเข้าไปดูนะแคมเปญพิเศษต่างๆกันได้โปรโมชั่นต่างๆกันได้ใน Facebook Page นะครับอาจจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ Facebook หรือ LINE นะครับพิมพ์ @CS1Yamaha ได้เลยทักแอดมินได้เลยนะครับพิมพ์CS เลข1แล้วก็ Yamaha นะครับส่วนใครที่อยากจะเข้าไปที่สาขาเนี้ยสำหรับ CS Motorbike ก็จะมี2สาขาด้วยกันนะครับก็คือสาขาวิชิตสงครามครับจะอยู่ใกล้ๆตลาดช้ำฉาเบอร์โทร0821966166นะครับ0821966166จะเห็นโลโก้ Yamaha แบบชัดเจนเลยอีก1สาขาครับอยู่เป็นสาขาเจ้าฟ้าในนะใกล้ๆโกสรีวัดเทพแหลมชั่นตรงนั้นนะฮะเบอร์โทร0622166468 0622166468นะครับเขาเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะสะดวกเสาร์หรือสะดวกอาทิตย์เนี่ยก็สามารถเข้าไปใช้บริการกันได้เลยกับ CS Motorbike นะครับใครที่อยากจะดูมอเตอร์ไซค์ Yamaha เข้าไปได้เลยสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับกับเบอร์โทรที่บอกไปหรือว่าจะแชททาง LINE หรือ Facebook ก็ได้นะครับ

0: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
1: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
2: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
3: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
4: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
3: สอบถามได้ที่ Line ID @nภัชชา_clinic
0: Bubble Bike รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อ Bubble Bike เจอเราเลยครับ
5: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยพียูโฟมได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาพียูโฟมแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีตสีสวยล้นหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดพียูโฟมปรึกษาไอชนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
6: ้ไอชนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8คลิกไอชนาเมทัลชีท.com
7: ลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่าร้อยร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
8: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ลาจีภูเก็ต
9: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
10: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
11: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
12: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
13: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
14: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
11: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1

0: กการช็อปมีรอยยิ้มที่โกโฮเซล
1: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: าน LINE TIM 945 FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

0: ซูเปอร์ดูเปอร์เลิฟนะครับจากเบบี้มอนสเตอร์แล้วก็ Dancing Alone นะครับจากกีอิกิเนี่ยนั่นเองนะฮะเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับ Morning Delight กันเดี๋ยวเรามาอัปเดตตารางพิธีกรรมสำหรับวันนี้พรุ่งนี้กันนะฮะในช่วงประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตฮะ
1: Morning Delight

Number One จาก Tyla และ Thames นะครับแล้วก็ Wild Ride จาก Yo Boy TJ ครับ Featuring กับ SD Titanium ด้วยนะฮะแล้วก็คาตาจากนูนิวและ Bogey Lion นั่นเองนะครับก่อนที่จะไปติดตามตารางกิจกรรมสำหรับถือศีลกินผักภูเก็ตปีนี้นะฮะเราไปดูเรื่องของการจัดเต็มความสวยความมั่นใจดีกว่านะครับกับวาเลนคลินิกครับวาเลนคลินิกครับดูแลครบทั้งงานผิวงานยกกระชับเลยนะครับแล้วก็งานเติมเต็มกับโปรของเดือนตุลาคมนะครับสำหรับภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ครับก็จะมีราคาพิเศษที่ไม่ควรพลาดเลยกับวาเลนคลินิกนะครับอย่างเช่นโปรแกรมอะควาลูน่านะครับเป็นการตัวช่วยที่ดูแลผิวเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูอิ่มฟูนะครับสามารถเลือกได้ทั้งรุ่นแบบ Wrinkle แล้วก็อะควานะครับกล่องละ 5,900 บาทเท่านั้นเองจากปกติ 6,900 บาทแต่ถ้าเกิดซื้อคู่นะครับเอาทั้ง Wrinkle เลยทั้งอะควาเลยนะครับ2กล่องเนี่ยแค่ 9,900 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็โปรแกรมฟิลเลอร์ไบโอย่าครับเติมเต็มและปรับผิวให้ดูละมุน 3cc สุดคุ้มนะครับแค่ 1,100 บาทนะครับเอ้ย 11,000 บาทนะ 3cc แค่ 11,000 บาทเท่านั้นจากปกติ 17,970 บาทนะครับอันนี้จำกัดเพียง99สิทธิ์ครับและสำหรับใครที่กังวลเรื่องผิวหย่อนคล้อยนะมีไขมันสะสมมีไขมันบริเวณแก้มบริเวณเหนียงนะครับก็แนะนำโปรแกรมไฮฟูเลยมีโปรอยู่ด้วยนะครับแถมโปรแกรมลดแฟตฟรีนะโปรนี้ก็จะได้ทั้งไฮฟู500ช็อตแล้วก็ลดแฟตอีก1ขวดด้วยครับทั้งหมดนี้แค่ 5,999 บาทเท่านั้นสนใจโปรแกรมไหนนะครับนัดคิวคุณหมอได้เลยนะทักไปหาแอดมินใน Facebook Page ได้เลยครับเพจวาเลนคลินิกคลินิกความงามภูเก็ตนะครับเพจ VALEN วาเลนนะ VALEN แล้วก็คลินิก CLINIC แล้วก็ภาษาไทยว่าคลินิกความงามภูเก็ตนะครับคลินิกอยู่ถนนขวางเยื้องกับโรงเรียนนานาชาตินะ

0: เมื่อไหร่จะบอกนะครับพิมพ์ทิติยากรนะครับก่อนหน้านั้นแท็กสุดท้ายจากดาเอนโดฟินนั่นเองนะครับอ่ะเราเข้าสู่ช่วง905ออรากันนะครับมาดูตารางกิจกรรมสำหรับวันนี้พรุ่งนี้กันนะครับอัมไหนมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจกันบ้างนะช่วงกลางๆไปจนถึงท้ายๆของประเพณีถือศีลกินผักเนี่ยก็จะมีกิจกรรมแน่นเลยฮะ
1: 905 All Around
2: 905 All Around
0: เรียกว่าเป็นพิธีกรรมดีกว่านะอ่ะเป็นกิจกรรมก็ได้เป็นพิธีกรรมก็ได้วันนี้เนี่ยนะครับ14ตุลาคมนะ14ตุลาคมวันที่5ของประเพณีถือศีลกินผักนะครับก็จะมีแห่พระนะช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะมีแห่พระของอามท่าเรือนะครับศาลเจ้าท่าเรือฮกเหล่งเก้งนะครับแล้วก็มีของอั้มเจ๋งอ๋องนะหน้าโรงพยาบาลวชิระอ่ะแต่ว่าคิวของวันนี้เมื่อช่วงเช้าเนี่ยเราบอกไปเมื่อวานนี้แล้วแหละนะครับมาดูกันบ้างว่าช่วงเย็นนะช่วงเย็นที่อาจจะได้ไปติดตามกันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับช่วงเย็นช่วงค่ำวันนี้วันที่14นะเดี๋ยวขอไล่ดูนิดนึงนะวันที่14ช่วงเย็นเนี่ยนะครับจะมีแห่พระของอั้มลีเซียนต๋องทุ่งเสือขวนนะครับลีเซียนต๋องทุ่งเสือขวนตอน6โมงเย็นนะก็จะมีแห่พระตอน6โมงเย็นอิ้วเก่งนะครับแล้วก็มีช่วงค่ำนะครับช่วงค่ำเนี่ยจะเป็นลุยไฟนะโก้ยห้อยลุยไฟนะครับสันเจ้าจุ้ยตุ๋ยเต้าโบเก่งครับนะจุ้ยโก้ยห้อยนะลุยไฟตอน2ทุ่มนะครับแล้วก็มีลุยไฟของอั้มสัมไปก้องบางคูนะครับ2ทุ่ม45ครับอั้มสัมเซียนต๋องฉลองครับตอน2ทุ่มเช่นกันนะฮะอันนี้ก็คือวันนี้ตอน2ทุ่มเนาะสำหรับพิธีกล้วยห้อยหรือว่าลุยไฟนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้นะฮะในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยนะครับก็จะมีแห่พระนะครับตกหล่นอั้มไหนไปบอกได้นะมาส่งมาบอกได้เรายินดีประชาสัมพันธ์มากๆเลยนะครับพรุ่งนี้วันที่15นะครับสำหรับอิ้วเก้งหรือแห่พระรอบเมืองนะครับก็จะมีพรุ่งนี้6โมงเช้าจะเป็นของอั้มบางเหนียวเต้าโบเก้งนะครับอั้มบางเหนียวแล้วก็มีอั้มสามอ่องฮู้เชิงทะเลนะครับ7โมงเช้านะครับสามอ่องฮู้เชิงทะเล7โมงเช้าครับวันที่15พรุ่งนี้ครับแล้วก็มีอั้มแสงธรรมนะครับตอน4โมงครึ่งนะครับวันที่15ตุลาคมนะตอน4โมงครึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็มีจริงๆมีอาบน้ำร้อนด้วยนะพรุ่งนี้ตอนทุ่ม45นะครับอําบ้านเคียนปักเหล่งเก้งนะอําบ้านเคียนปักเหล่งเก้งนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาย้ำให้อีกทีนึงเผื่อใครอยากไปติดตามนะครับแล้วก็มีอําฉลองเต็งหุ่นเก้งไต่เซ็งปุดจ้อนะครับก็ตอน3ทุ่มนะครับตอน3ทุ่มนะของวันพรุ่งนี้ก็มีพิธีอาบน้ำร้อนนั่นเองนะครับนี่คือตารางพิธีกรรมของประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตนะสำหรับวันพรุ่งนี้ครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around

รักที่พอดีจาก Fellow นะครับ1คนตรงนี้จาก Per Pitch นั่นเองแล้วก็ขอแค่นี้จากปันนะครับอย่าลืมนะใครที่เจอปัญหาเรื่องปลวกนะครับหรือว่าอยากจะป้องกันไว้ก่อนครับทำบ้านทำสำนักงานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยากจะป้องกันปลวกแล้วก็สัตว์รบกวนต่างๆนะครับสามารถที่จะให้มืออาชีพอย่างเชียงใหม่เพรสเนี่ยไปให้บริการคุณได้นะครับเชียงใหม่เพรสเนี่ยเขาอยู่ในงานวางระบบท่อกำจัดปลวกโครงการหมู่บ้านต่างๆประสบการณ์เนี่ยกว่า20ปีเลยนะครับสำหรับเชียงใหม่เพรสนะประสบการณ์กว่า25ปีเลยแหละนะครับก็ใช้นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยปลอดภัยตามมาตรฐานอย.แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงนะครับซึ่งก็จะปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับปลอดภัยกับสมาชิกทุกคนแล้วก็ปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยนะครับใครต้องการกำจัดปลวกบดแมลงสาบหนูงูยุงโทรหาเชียงใหม่เพลสเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์076263404เขามีบริการตรวจวัดพื้นที่ฟรีนะครับ076263404นั่นเองครับ

0: New GWM แทง500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาสภูเก็ต0805353591
1: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
2: Brushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Brushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Brushwood Clinic
4: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
5: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
2: ์นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
6: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
2: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
7: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
2: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
6: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
8: ไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดไปร่างกายก็เปลี่ยนทรัพย์สินก็เปลี่ยนแม้แต่ใจของเราเองก็ยังเปลี่ยนอยู่ทุกวันทุกอย่างในชีวิตล้วนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสุขก็ไม่อยู่กับเราตลอดทุกข์ก็ไม่อยู่กับเราตลอดสิ่งใดมาก็ให้รู้ทันสิ่งใดไปก็ให้ยอมรับสิ่งใดไม่ใช่ของเราก็ต้องค่อยๆปล่อยวางอย่ายึดติดกับสิ่งใดจนใจต้องหนักเมื่อเข้าใจความไม่เที่ยงใจจะค่อยๆเบาลงเอง
2: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา

0: Delight 905 FM Music by the Sea อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioline.com อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

0: มีข้อความส่งมาบอกลูกสาวขอสวัสดีค่ะได้เลยนะครับจะลูกสาวจะคุณแม่คุณพ่อใครขอเนี่ยผมก็เปิดให้หมดนะขอบคุณที่ส่งข้อความมาขอเพลงกันนะครับสวัสดีค่ะจากลิซ่านะครับ What do I know นะจากโนรานั่นเองครับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายกับ Morning Delight กัน
1: Morning Delight
0: เหลือเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงสุดท้ายครับยังไงรีบขอเพลงกันมานะ ID Line 905 FM เลยฮะ

ซอมบี้นะครับขอมาทางไลน์905 FM นะสงสัยเป็นคุณลูกขอแน่เลยใช่ไหมครับแล้วก็ได้โปรดนะครับจาก K6Y แล้วก็แค่คนโทรผิดแค่คนโทรผิดนะครับไอซ์รันยูและไอโฟอีฟนั่นเองนะครับช่วงนี้อยู่กับนภัชชาคลินิกกันด้วยนะครับกับนวัตกรรมสลายไขมันออนดาโปรนะฮะเป็นการสลายไขมันเฉพาะจุดแล้วก็กระชับผิวในขั้นตอนเดียวนะครับลดไขมันดื้อลดเซลลูไลท์แล้วก็ช่วยผิวเนี่ยเรียบเนียนขึ้นด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟความถี่สูงจากอิตาลีนะครับทั้งลดไขมันเฉพาะจุดกระชับผิวให้ไม่หย่อนคล้อยเจ็บน้อยไม่ต้องพักฟื้นเห็นผลเรื่องสัดส่วนและความเรียบเนียนของผิวครับแล้วก็ดูแลโดยแพทย์พร้อมประเมินเฉพาะบุคคลทุกเคสที่นี่เขามีทีมแพทย์แล้วก็มีเครื่องมือเยอะมากๆนะฮะจะเห็นโอ้โหตึกใหญ่สวยงามเลยนะครับนภัชชาคลินิกอยู่ที่ถนนแม่หลวนนั่นเองจอดรถสะดวกสบายนะครับก็สามารถที่จะไปใช้บริการกันได้เรื่องของการกระชับสัดส่วนการลดไขมันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เล็กลงนะแต่ว่าต้องกระชับและสมส่วนอย่างเป็นธรรมชาตินะครับไปปรึกษาได้นัดคิวแอดไลน์ได้เลยนะครับ ID line @naphachaclinic นะครับID line @naphacha NAPATCHAR ครับแล้วก็ขีดล่างแล้วก็คลินิก CLINIC นั่นเองครับ

0: มีข้อความส่งมาขอโซดาป๊อปนะครับเพลงประกอบแอนิเมชันของเกาหลีนะเดี๋ยวเปิดให้นะครับขอบคุณมากเลยสำหรับทุกข้อความที่ส่งมานะทางไลน์905 FM แอดกันมาได้นะครับ ID ไลน์905 FM ทักทายขอเพลงกันได้เลยช่วงนี้มาอัปเดตข่าวใน X กันก่อนนะครับ
1: Hit the trend on XHit the trend on X
0: มีประเด็นเรื่องของแฮชแท็กเกี่ยวกับกินเจนะถือศีลกินผักภูเก็ตเนี่ยก็มีติดเทรนด์กันด้วยนะครับเขาบอกภูเก็ตคึกคักขบวนแห่รอบเมืองรับเทศกาลกินเจมาทรงโชว์อิทธิฤทธิ์มีหัวใจน้ำมันแทงกระพุ้งแก้มด้วยนะครับนี่น่าจะเป็นภาพของอัม3กองนะถ้าไม่ผิดนะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้แจงกรณีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถล่มหลังโพสต์ Facebook นัดแถลงข่าวเรื่องผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS นะครับแต่ว่าชาวโซเชียลแห่คอมเมนต์ถามถึงความคืบหน้าผลสอบตึกถล่มโดยแอดมินเพจสตง.ก็ชี้แจงนะว่ากรณีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินถล่มเนี่ยปัจจุบันในส่วนของคดีอาญาพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลไปแล้ว23รายต่อศาลนะครับแล้วก็คดีเนี่ยอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลนะครับยังไม่มีข้อยุติถึงความรับผิดชอบของบุคคลใดจนกว่ากระบวนการยุติธรรมจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วเสร็จนั่นเองนะครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักงวดวันที่16ธันวานะเปลี่ยนเป็น17ธันวาเพื่อให้สอดคล้องกับหมายกำหนดการในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็งวด16ธันวาเนี่ยเลื่อนไปเป็น17ธันวาคมนะครับคนละหมัดไทย PBS นัดแถลงข่าวตอบโต้สตง.บ่าย2หลังสตง.เตรียมไลฟ์แถลงผลตรวจสอบการใช้จ่ายเงินพร้อมให้ชดใช้ 85.22 ล้านบาทนะครับรัชนกย้ำกกต.ประกันสังคมและสปส.อย่าตีความเกินตัวบทกฎหมายหลังเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้ชนะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเกี่ยวโยงกับกิจการทางการเมืองหรือไม่นะครับสำนักวาติกันออกแถลงการพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงประชวรมะเร็งปอดหลังทีมแพทย์ใช้เวลาผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยกว่า90นาทีนะครับประสบผลสำเร็จโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนและพระองค์ทรงฟื้นคืนสติแล้วนะครับปิดท้ายกันหน่อยนะบีบหัวใจน้องพายุยืนรอขึ้นโพเดียมเกอร์หลังโดนประท้วงสเปคเครื่องยนต์ขณะที่ช่างยายันเสื้อสูบมีผลกับความเร็วติงทีมช่างควรรอบครอบกว่านี้ลั่นผมทำให้ลูกได้แชมป์มาเยอะโดยที่ไม่ต้องโกรธว่าอย่างนั้นเอ็นดูเอ็นดูน้องมากเลย
1: Hit the train on XHit the trend on X.

หมดเวลาของ Morning Delight แล้วนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะ 8:00 น. ถึง 11:00 น. วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกข้อความทาง LINE 905 FM ด้วยนะครับสวัสดีครับ

0: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
1: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
2: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติน
3: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมเครื่องปั่นไฟโรงแรมวิลล่าห้างสรรพสินค้าจัดส่งทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงที่082-955-0666
4: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
5: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift ครีม
6: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเรียนเนี่ยซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
5: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าก
7: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเทลโพคีทาลาทางไปตลาดเกษตร

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่าร้อยร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
6: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ลาจีภูเก็ต
7: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
8: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการอัลตราพีสูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับอัลตราพรามเครื่องแรกในภูเก็ตที่เดอะวิลล่าออร่าคลินิก076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม
7: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ลามไลท์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076-682-900รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดหมอเชนมาแชร
9: ์ทำไมรักษาฝ้ามา5ปีแต่ไม่หายสักทีหลายคนนะครับคิดว่าฝ้าคือเม็ดสีแต่จริงๆแล้วฝ้าเป็นโรคเรื้อรังนะครับต่อให้เลเซอร์ทำให้จางได้แต่ถ้ายังโดนแดดฮอร์โมนยังเปลี่ยนหรือผิวอักเสบแดงเป็นประจำฝ้าก็กลับมาเข้มใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการรักษาฝ้าที่ดีจึงไม่ใช่แค่การยิงเลเซอร์เพียงอย่างเดียวแต่ต้องควบคุมปัจจัยที่ทำให้เกิดฝ้าไปพร้อมๆกันแต่ถ้าอยากมีเลเซอร์เป็นตัวช่วยอย่าลืมนึกถึง Discovery Pico ที่หมอเชนนะครับเลเซอร์เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่คนไข้หลายคนฝ้าจางเป็นที่น่าพอใจทักเข้ามาหาหมอเชนได้เลยนะครับ
10: หมอเชนมาแชร
11: ์ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
12: ถ้าวันนี้คุณกำลังล้มอย่าเพิ่งคิดว่าคุณแพ้เพราะบางครั้งการล้มครั้งนี้อาจกำลังพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิมคนเราทุกคนเคยผิดหวังเคยเดินผิดทางและเคยถามตัวเองว่าทำไมพยายามเท่าไรก็ยังไม่สำเร็จแต่จงจำไว้ว่าความพยายามไม่ได้วัดกันที่วันนี้เราได้อะไรแต่วัดกันที่เราเติบโตขึ้นแค่ไหน เมล็ดพันธุ์ที่อยู่ใต้ดินไม่ได้แปลว่ามันหยุดเติบโตเพียงแต่การเติบโตบางอย่างต้องใช้เวลาก่อนจะมองเห็นชีวิตก็เช่นกันความพยายามทุกครั้งแม้ไม่มีใครเห็นล้วนกำลังสร้างเราให้แข็งแกร่งขึ้นหากล้มก็ลุกหากเหนื่อยก็พักแต่อย่าปล่อยให้ความผิดหวังเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเลิกเดินวันหนึ่งเมื่อหันกลับไปคุณอาจพบว่าทุกหยดน้ำตาทุกความเหนื่อยล้าไม่ได้สูญเปล่าเลยเพราะคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตสุดท้ายจะได้พบว่าตัวเราในวันนี้เกิดจากการลุกขึ้นใหม่ในวันวาน
11: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
13: คุณกำลังฟังดีไลฟ์905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ที่905 FM

Sea Delight 905 FM Music by the Sea Delight 905 FM Cool Delight 905 FM

0: แทนคำขอบคุณจากใจณัฐชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
1: ณัฐชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
0: สอบถามได้ที่ LINE ID ณัฐชา _ คลินิก
2: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
3: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
4: ์ New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเนื้อระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาตภูเก็ต080-535-3591
0: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
5: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
5: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
1: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
6: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
0: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมชแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
7: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
8: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
7: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
9: ของหายบ่อยเงินหล่นหายโดนหยิบฉวยคิดว่าบังเอิญจริงหรือเก็บเงินไว้ตรงไหนก็มีเหตุให้ต้องเสียท่านว่าทรัพย์ที่ไม่ยอมอยู่กับเรามักสะท้อนกรรมสองทาง 1. เคยหยิบของผู้อื่นโดยเจ้าของไม่อนุญาตแม้ชิ้นเล็กแค่ไหนก็ตาม 2. เคยรับปากเรื่องเงินทองแล้วไม่รักษาคำทางแก้เริ่มวันนี้ได้เลย 1. อะไรที่ติดค้างใครรีบคืน 2. เก็บของได้ส่งคืนเจ้าของเสมอ 3. ถวายของที่จำเป็นแด่พระสงฆ์หรือบริจาคของให้คนขาดแคลนคือการสร้างกรรมใหม่ฝังรักษาทรัพย์เมื่อเราเป็นคนที่ของใครอยู่กับเราก็ปลอดภัยของเราก็จะเริ่มปลอดภัยเช่นกัน
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพร
10: ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: คุณกำลังฟัง D-Live 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ที่905 FM

0: Sea.
1: Delight 905 FM Music by the Sea. Cool Delight 905 FM.
2: Delight 905 FM.

วันนี้อากาศค่อนข้างจะอบอ้าวนะครับอบอ้าวนะฮะก็ดูเหมือนว่านี่อาจจะเป็นปลายฝนต้นหนาวนะฮะสำหรับฤดูกาลที่กำลังจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นการทิ้งท้ายของฝนนะครับตกทั่วไทยมาติดกัน 2-3 ครั้งแล้วก็เกิดน้ำท่วมที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะฮะดีครับที่แบบตกครั้งที่2และ3เนี่ยมันไม่หนักมากไม่ไปกดซ้ำนะฮะไม่ไปกดซ้ำให้พี่น้องชาวไทยเราได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมมากสักเท่าไหร่นะฮะก็เดี๋ยวคงจะเข้าสู่หน้าหนาวครับแต่ว่าภูเก็ตเนี่ยหรือว่าจะเป็นภาคใต้โดยรวมเนี่ยโดยเฉพาะภูเก็ตเนี่ยก็คงจะไม่ได้สัมผัสบรรยากาศของหน้าหนาวแน่นอนเพราะผมอยู่ที่นี่มาโอ้เกือบ30ปีมั้งภูเก็ตไปมาเนี่ยระหว่างโคราชภูเก็ตแต่ว่าจะอยู่ที่นี่โอ้โหค่อนชีวิตนะผมก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมเราอยู่ตรงนี้ได้นานจังเลยงงฮะคืองงจริงนะฮะอยู่ตรงนี้ได้นานมากค่อนชีวิตเลยเกือบ30ปีแล้วประมาณนั้นน่ะไม่เคยได้สัมผัสอากาศหนาวเลยผมยังจำบรรยากาศตอนที่ผมอยู่ที่อื่นจังหวัดอื่นนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งนครราชสีมาหรือว่าอีสานเนี่ยนะครับจังหวัดอื่นเขามีหมดครับอากาศหนาวแบบหนาวสำหรับเรามันหนาวอ่ะไม่ต้องติดลบหรอกครับแค่อุณหภูมิเอาสัก10องศาเซลเซียสหรือว่า8องศา7องศา10 4 15อะไรประมาณเนี้ยโอ้อากาศเราก็แทบจะทนไม่ได้แล้วมันหนาวนะฮะแต่ภูเก็ตนี่ถือว่าโชคดีนะผมว่าอากาศแบบว่าชื้นๆเย็นๆสบายๆชุ่มฉ่ำด้วยสายฝนกับร้อนแสงแดดนะครับก็ถือว่าก็แปลกดีนะฮะเราก็อยู่ที่นี่ค่อนชีวิตละก็น่าจะเริ่มเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวนะครับยังอยู่กับพี่เชษครับดีไลท์905 FM วันนี้วันพุธนะฮะเบรกแรกนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปรวมชาร์ตเพลงอันดับหนึ่งของ UK ชาร์ตและ Billboard ชาร์ตแต่เพลงนี้บูโนมาสุดยอดมากครับผู้ชายคนนี้เขาความสามารถในเรื่องของดนตรีนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคุณผู้ฟังเนื้อร้องทำนองเมโลดี้คอร์ดการบันทึกเสียงในห้องอัดโอ้โหคือเมโลดี้ของบูโนมาที่อยู่ในสมองอยู่ในใจเขาเนี่ยผมว่ามันมีความสวยงามที่จะทยอยออกมาให้คนทั้งโลกได้ฟังอีกอย่างเช่นเพลงเนี่ยชื่อเพลงเหมือนจะคุ้น If Tomorrow Never Comes โอ้แต่ว่าเพลงนี้โคตรจะซุปเปอร์ป๊อปบูล่าเมโลดี้โคตรสวยงามเรียบง่ายแต่ว่าไพเราะเพราะพริ้งบูโนมากับเลดี้กาก้าครับ

พลงนี้ไม่ได้ฟังกันนานเลยนะคุณผู้ฟังนะตุ้ยธีรพัฒน์สัจกุลนะครับพอดีเลยครับพอไม่รู้ยังไงเหมือนกันผมเห็นผมก็เปิดเพลงไปแล้วก็อยู่ๆเพลงนี้มันกระโดดขึ้นมานะครับมันโดดขึ้นมาเองครับก็เลยเล่นให้ฟังแล้วก็พอนึกถึงเจ้าของเพลงเนี่ยก็เลยอยากจะพูดถึงนิดนึงคุณตุ้ยธีรพัฒน์ดารานุ่มที่เป็นลูกชายของแน่นอนครับนามสกุลสัจกุลนะครับซึ่งก็รู้จักกันดีคุณตุ้ยธีรพัฒน์เนี่ยถือว่าเป็นนักแสดงที่ตอนแรกดูเหมือนว่าจะธรรมดาแต่พอเล่นไปเล่นมาโอ้แกเล่นลึกแสดงออกทางสายตาในด้านการแสดงแสดงออกทางสายตาคือผ่านอารมณ์ทางสายตาได้แบบยอดเยี่ยมมากคือดูบุคลิกของแกเป็นคนนิ่งๆดูเหมือนจะแข็งๆอ่ะทื่อๆยังไงไม่รู้นะครับแต่พอได้เห็นพัฒนาการการทำงานของคุณตุ้ยธีรพัฒน์นะครับโอ้แกเป็นคนที่เล่นการแสดงเนี่ยเจ๋งมากนะครับเจ๋งมากแล้วก็ถ้าพูดถึงการร้องเพลงก็ตอนแรกผมก็เฉยๆนะเพราะคุณตุ้ยธีรพัฒน์ถือว่าเป็นการใช้เนื้อเสียงในการร้องเพลงของตัวเองเลยนะครับใช้เนื้อเสียงของตัวเองเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ค่อยมีจุดเด่นสักเท่าไหร่แต่พอผมไม่เห็นตอนหลังๆเนี่ยตอนที่คุณตุ้ยแกเริ่มออกจากวงการเลิกกับครอบครัวหย่าร้างภรรยาแล้วก็ไปคบกับพิงกี้สาวิกีได้พักหนึ่งตอนนี้ก็เลิกไปแล้วแล้วแกก็เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นคนชอบความโดดเดี่ยวดูลักษณะนะเซนซิทีฟค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นคนโลกส่วนตัวสูงงั้นเถอะหลังๆมาเนี่ยในช่วงปีนึงเลยเอาแค่ปีนึงผมไปดูใน TikTok ไปเห็นมันเด้งขึ้นมาเองนะครับในช็อตที่เขาทำเป็นคลิปสั้นๆมาผมเห็นคุณตุ้ยมีอันนึงที่แกไปร้องเพลงกับคุณโตศักดิ์สิทธิ์น่ะคุณโตเล่นเปียโนแล้วคุณตุ้ยแกร้องเพลงสองใจมั้งคุณตุ้ยธีรพัฒน์เนี่ยโอ้โหผมเห็นแล้วแบบโอ้โหคือมันดูเหมือนธรรมดานะฮะแต่นั่นคือการใช้เสียงของคุณตุ้ยคือฟังรู้เลยว่านี่คือเสียงแท้ๆแล้วก็เป็นการร้องที่เป็นตัวตนแท้ๆแล้วแกร้องเพลงได้ดีมากนะตุ้ยธีรพัฒน์ที่เป็นคนที่ร้องเพลงได้ดีมากบอกไว้เลยครับดูเหมือนว่าจะไปเรียนร้องเพลงมาอยู่แล้วในช่วงที่อยู่กับแกมมี่แต่แกเป็นคนที่แบบรู้จักใช้เสียงอะคือเวลาแกร้องมาจากข้างในเป็นเนื้อเสียงแท้ๆจากฟีลลิ่งจากอารมณ์ลึกๆดูแล้วโอ้โหดูแรกๆทุกอย่างถ้าคุณดูผู้ชายคนนี้มันเหมือนจะมีอะไรที่มันธรรมดามันเหมือนจะธรรมดาครับแต่ไม่ธรรมดาซ่อนอยู่นะครับไม่ธรรมดาที่ซ่อนอยู่ผู้ชายคนนี้คุณตุ้ยธีรพัฒน์สัจกุลนะแกเป็นคนที่ทำอะไรเนี่ยแกทำสุดนะทำสุดแล้วคนที่เป็นแฟนคลับหรือไม่เป็นแฟนคลับสังเกตดูดีๆครับทุกอย่างมันจะออกมาเองมันจะออกมาเองจะเห็นเองว่าเขาเป็นคนยังไงผมสังเกตจากความรู้สึกเองโอ้โหเป็นคนที่ร้องเพลงดีมากร้องสดเสียงเขาอาจจะธรรมดาแต่เขามีเนื้อเสียงมีสไตล์ที่เป็นของตัวเองนะฮะนี่คือสิ่งที่นึกได้จากการที่หยิบเพลงเขามาเล่นแล้วเขาจะนึกได้แล้วก็พูดออกมาแต่เขาก็เป็นคนหนึ่งที่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักครอบครัวเพราะว่าก็ที่ติดตามก็เป็นแฟนกับคุณอ้อมพิยดาใช่ไหมแล้วก็เลิกกันไปคบกันนานนะแล้วก็โอ้โหแต่งงานกับนาตาชาเปลี่ยนวิถีนางแบบที่โคตรสวยแล้วก็มีลูกด้วยกันท้ายที่สุดผมช็อกเลยฮะเลิกกันแล้วก็คุณตุ้ยก็โสดพักนึงแล้วก็ไปคบกับพิงกี้แล้วก็เลิกกันอีกละก็คงจะมีแนวความคิดที่มนุษย์บางทีซับซ้อนนะคุณผู้ฟังครับบางคนมีความคิดแตกต่างคิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเห็นเราเสพข่าวเราดูเราอ่านแล้วเราไปตัดสินโดยความคิดตัวเองว่าสงสัยเขาเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยครับชีวิตของแต่ละคนรายละเอียดปีกย่อยมันเยอะมากไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกคือตัวตนของคนแต่ละคนเหมือนคุณตุ้ยธีรพัฒน์นะครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาในช่วงดีไลท์รีคอมเมนด์นะครับสรุปหน่อยอันดับ1 UK Chart อันดับ1 Billboard Chart

0: Life FM
1: Delight Recommended
2: เพลงนี้ผมกลับมาครับเรียกได้ว่าเบียดเวลาในชั่วโมงแรกเอาแบบจัดให้เต็มๆไปเลยครับผมก็อ่านไปเรื่อยดูไปเรื่อยทำรายการไปก็ฟังเพลงไปร้องตามบ้างดูข้อมูลเพื่อมาคุยกับคุณฟังบ้างมันก็เพลินดีเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ก็ค่อยๆค้นพบจากความสุขของการทำงานบางวันก็อาจจะฟีลลิ่งเฉยๆไม่สนุกบ้างอะไรบ้างเบื่อๆบ้างแต่ไม่เคยเบื่องานหรอกครับนะฮะอาจจะมีฟีลต่างๆที่มันเกิดขึ้นตามอารมณ์มนุษย์วันนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็มีอะไรน่าสนใจนี่เลยคุณฟังครับในช่วง Delight Recommend นะครับเมื่อวันจันทร์ผมรายงาน UK Chart 2 สัปดาห์นะครับที่เพลง Person Zero ของ Taylor Swift ครองอันดับ1และเมื่อวานนี้ครับ Billboard Chartก็2สัปดาห์เหมือนกันนะครับ Person Zero ของ Taylor Swift ก็ครองอันดับ1มันเยี่ยมยอดและยอดเยี่ยมมากครับคือเพลงนี้ขึ้นอันดับ1 2สัปดาห์เหมือนกันทั้ง UK Chart และ Billboard Chart นั่นก็สรุปรวมว่า Taylor Swift กลับมาครองโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่ประมาณสักต้นปีใช่ไหมเธอออกอัลบั้มนะครับที่มีชื่อว่า The Life of a Showgirl โอ้โหอัลบั้มชุดนี้สุดมากครับเหมือนเป็นการทิ้งท้ายว่าเหมือนว่าเธออยากจะพักผ่อนไปใช้ชีวิตคู่กับสามีของเธอนะฮะแต่ท้ายที่สุดครับคือมันมีช่วงหนึ่งที่เทเลสวิฟเนี่ยนะครับได้เดินทางไปประเทศสวีเดนครับที่ประเทศสวีเดนเนี่ยเขาก็มีคู่หูที่ร่วมกันทำงานโปรดิวเซอร์นะครับนั่นคือแม็กซ์มาร์ตินกับเชลแบ็คสองคนเนี่ยร่วมทำงานในอัลบั้ม The Life of a Showgirl แล้วประสบความสำเร็จนะครับยอดขายไม่ต้องพูดถึงความนิยมไม่ต้องพูดถึงสุดอยู่แล้วเธอก็ไปเฉลิมฉลองกันก็พาแฟนไปด้วยนะครับไปเฉลิมฉลองไปปาร์ตี้กันแบบโอ้โหความสำเร็จชุดนี้มันสุดยอดมากสร้างประวัติศาสตร์สถิติเพียบไปหมดแล้วหลังจากที่เจอกันเทเลสวิฟต์เจอกับ2โปรดิวเซอร์ก็มีการดริ้งดื่มนะฮะคุยกันฉลองความสำเร็จอยู่ๆมันเกิดขึ้นมาเป็น4เพลงหน้าตาเฉยเลย4เพลงที่ว่าก็คืออัลบั้มที่มีเพลง Person Zero รวมอยู่ด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ Taylor Swift คุณฟังครับออกอัลบั้มเหมือนมันเหมือนเป็นเปลี่ยนปกอะคล้ายๆเปลี่ยนปกบ้านเราอะเปลี่ยนปกบ้านเอาจะยกตัวอย่างเช่นโลโซวงโลโซอัลบั้มชุดแรกที่ชื่ออัลบั้มโลโซ Society เขาก็เปลี่ยนปกแล้วก็เพิ่มเพลงใหม่เข้าไป2เพลงอะไรแบบเนี้ยนะครับเช่นกันครับจึงใช้คำว่าดิอังกอร์เหมือนเป็นอัลบั้มขยายเปลี่ยนปกมีเพลงทุกเพลงจาก The Life of Showgirl แล้วก็เพิ่มไป4เพลงซึ่งก็มีเพลงเนี่ย Person Zero มีเพลง Cape Land มีเพลง Pink Clouding แล้วก็ Babylon นะครับซึ่ง Cape Land นี่พูดถึงสามีตัวเองเลยครับ Taylor Swift เป็นคนที่เอาชีวิตเอาความคิดมาเขียนเป็นเพลงมันเกิดจากชีวิตของเธอความรู้สึกแบบ sensitive ล้วนๆสุดๆครับทุกเพลงเขียนจากความรู้สึกและชีวิตของเธอและคนรอบข้างทั้งหมดตัวตนและนี่คือศิลปินที่เป็นศิลปะของอารมณ์เพลงอย่างแท้จริง2เพลง อีก3เพลงเดี๋ยวผมจะค่อยๆมาหยิบมาคุยอัลบั้มชุดนี้น่าสนใจนะเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยเวลาไม่พอเนี่ยมันเบียดเวลาละฟังเพลงนี้ครับอันดับ1ที่เธอซื้อกลับมาครองโลกทั้งหมดแล้วด้วย Person Zero อันดับ1 Billboard Chart และอันดับ1 UK Chart 2 สัปดาห์เช่นกันครับ
1: Delight Recommended

0: Delight recommended
1: We will be back
2: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนพร้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
3: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
4: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villaออร่าคลินิก076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม
5: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
7: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ
8: ่มฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้า

0: แหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชทเฟซ
1: ขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ
0: ่มฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชทเฟซ
2: 950-6319ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ฟัง D-Lite 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
4: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Lite Thailand
3: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Lite Thailand
5: สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์พบกับมนาเช่นเดิมค่ะอย่างที่บอกค่ะวันนี้เรายังคงอยู่กันที่ภาคใต้มาเรียนรู้วัฒนธรรมและความงดงามประเพณีไทยที่หาชมที่ไหนไม่ได้แน่นอนค่ะวันนี้ค่ะพาทุกท่านไปยังคลองแดนพื้นที่ชุมชนเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และความศรัทธาอันแรงกล้าพร้อมทำความรู้จักกับอีกหนึ่งประเพณีที่ทรงคุณค่าและหาชมได้ยากค่ะนั่นก็คือยกขันหมากปฐมศรัทธาคนคลองแดนยกขันหมากปฐมเป็นงานประเพณีโบราณคู่ชุมชนคลองแดนดินแดน3คลองเชื่อม2เมืองเข้าไว้ด้วยกันค่ะคือตำบลรามแก้วอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชกับตำบลคลองแดนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาจากที่เคยห่างหายจากชุมชนไปกว่า60ปีวันนี้กลับมาสร้างความเคลื่อนเครงสนุกสนานกลมเกลียวให้กับชุมชนอีกครั้งค่ะก่อนถึงวันงานค่ะชาวบ้านจะรวมตัวตกแต่งประดับประดาพานขันหมากและพานของมงคลเพื่อใช้ในการแห่ขันหมากขึ้นมาอย่างงดงามคนคลองแดนจะตั้งใจจัดเพื่อลูกหลานและยังเปิดกว้างแก่ผู้สนใจมาเยี่ยมเยือนได้มาพูดคุยร่วมแรงกายแรงใจกันประเพณียกขันหมากปฐมที่วัดคลองแดนเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่รวมใจคนทั้งหมู่บ้านเด็กๆก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของตนเองอย่างใกล้ชิดเพราะผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและประเพณีมาตั้งแต่เริ่มเตรียมงานค่ะการยกขันหมากพระปฐมเป็นประเพณีโดยอาศัยเขาและแบบอย่างมาจากพุทธประวัติโดยยึดพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายาเป็นแบบจะสมมุติคู่บ่าวสาวหนึ่งคู่เจ้าบ่าวแทนพระเจ้าสุทโธทนะและเจ้าสาวแทนพระนางสิริมหามายาและสมมุติให้ผู้สูงอายุเป็นญาติของแต่ละฝ่ายด้วยขบวนขันหมากและบรรดาเจ้าบ่าวสมมุติสัญจรทางน้ำพายเรือล่องคลองพ่อแม่พี่น้องเดินเลียบริมคลองต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือวัดคลองแดนผู้คนที่มีความหลากหลายแตกต่างแต่ทุกคนสามารถมารวมใจกันได้ด้วยศรัทธาที่มั่นคงต่อประเพณีอันงดงามและสำคัญของชุมชนค่ะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีจำลองงานวิวาห์ของคู่บ่าวสาวช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งในการยกขันหมากปฐมคือการไหว้แขกแจกเหนียวโดยที่คู่บ่าวสาวทำหน้าที่ตระเวนไหว้ญาติผู้ใหญ่เพื่อระดมเงินมาถวายวัดให้ได้มากที่สุดและจะมอบข้าวเหนียวสังขยาแจกให้รับประทานหรือนำกลับบ้านเพิ่มความสมัครสมานกลมเกลียวดังข้าวเหนียวพร้อมทั้งนำเงินที่เรียรายเงินหัวขันหมากเงินสินสอดถวายวัดเพื่อการกุศลตามเจตนาการจัดงานค่ะดีและไทยแลนด์คราวหน้ายังคงอยู่กันที่จังหวัดสงขลาค่ะพาไปเช็คอินกันที่ประเพณีสมโภชส่งน้ำเจ้าแม่อยู่หัวค่ะเจอกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ Thailand
3: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ Thailand
6: Afternoon Delight โดย DJ พิเชษฐ
3: 905 FM
7: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่า

0: Delight Radio
1: Delight 905 FM
0: 905 FM ครับ Delight Recommend ผ่านไปแล้วนะครับมา Taylor Swift Charlie Puth ครับคุณผู้ฟังครับ Home ยังอยู่กับพี่เชษฐ์นะครับ

0: ฟังทุกครั้งมันอดที่จะชมทุกครั้งไม่ได้เหมือนกันคุณฟังคือสุดจริงๆฮะสำหรับเพลงนี้ที่ The Parkinson นะครับเอามาโคฟเวอร์ได้แบบสุดฮะ R&B ผสมกับบลูผสมกับโซนะฮะที่ผมฟังนะผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องดนตรีอะไรมากนักนะครับเพียงแต่ว่าก็ฟังมาเรื่อยๆแล้วก็เก็บว่าแนวนี้มันประมาณอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นโซเป็นมีความเป็นโซแบบฝรั่งมีความเป็นบลูแบบฝรั่งและมีความเป็น R&B แบบฝรั่งโดยคนไทยคนนี้ก็วงเดอะพาร์กินสันคุณการเดอะพาร์กินสันสุดยอดฮะเป็นอัลบั้มที่ผมคิดว่าถ้ามีขายแบบซีดีเหมือนยุค90ของเรานะแบบซีดีหรือเทปคาสเซ็ตอะไรแบบนั้นนะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยอัลบั้มชุดนี้ต้องขายระเบิดระเบ้อครับเพราะว่าเขาทำได้ออกมาสุดยอดมากนะครับเพลงที่จบไปคือไม่ต้องรู้ว่าเขาคบกันแบบไหนเอาเพลงของดาไอโดฟินมาคัฟเวอร์ในแบบ Soul Blue R&B ที่โคตรจะลงตัวต้องชมมาสุดยอดจริงๆเดอะพาร์กินสันเนี่ยเอาล่ะครับคุณฟังครับก็ผมจะพูดอะไรนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมื่อคู่นี้ผมขอพูดถึงเรื่องกรณีข่าวดังในเรื่องของการแข่งขันรถโกคาร์ทโอ้กลายเป็นเรื่องที่แบบมันมีเรื่องที่น่าคิดเดี๋ยวไปติดตามครับ
1: Delight 905 FM Music by the Sea
0: น้องพายุคุณฟังครับน้องพายุเนี่ยซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นลูกชายของคุณชมพู่อรยากับคุณน็อตวิศรุตไฮโซหนุ่มน้องพายุเนี่ยก็รักการแข่งรถตั้งแต่เด็กๆแข่งโกคาร์ทกันครับเป็นรายการใหญ่ของ Toyota จัดขึ้นคือเป็นรายการใหญ่ของมืออาชีพเด็กอ่ะอายุ 8-9 ปีเป็นโกคาร์ทรุ่นอายุ 8-9 ปีน้องโกคาน้องพายุโอ้โหเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งเขามีคลิปออกมาให้ดูว่าโอ้น้องเขามีไหวพริบในการแข่งรถยอดเยี่ยมมากลูกชายของคุณชมพู่อรยานะครับน้องหน้าตาน่ารักก็ผลการแข่งขันชนะที่1แต่ทีนี้มันไม่จบครับมันมีไฮโซคนหนึ่งที่ชื่อไฮโซปอตันดุพัฒน์ไฮโซปอคนนี้แหละคุณผู้ฟังที่อยู่ในส่วนคดีที่คุณแตงโมเสียชีวิตอยู่ในเรือลำนั้นจำได้ไหมฮะไฮโซปอคนนี้ครับช่วงเกิดเหตุก็พยายามเข้าไปหาคุณแม่ของคุณแตงโมไปชดเชยเงินอะไรประมาณแบบนั้นน่ะพูดตรงๆครับผมเหมือนดูซีรีส์เกาหลีซีรีส์ไต้หวันซีรีส์จีนช่วงนี้ผมดูซีรีส์เยอะมากพอดูแล้วมันเหมือนเลยอ่ะมันเหมือนแบบมีอะไรบางอย่างให้เห็นผู้ชายคนนี้ว่าเขาเป็นคนยังไงผมไม่ได้ว่าเขาดีหรือไม่ดีแต่ผมแค่สังเกตว่าคือไฮโซปอออกมาประท้วงการแข่งขันครั้งนี้ไฮโซปอจันทุพัฒน์เนี่ยออกมาโพสต์แล้วก็นุ่นแน่นเต้นไปหมดดราม่าส่วนใหญ่นะครับคนเขาจะไม่เข้าข้างไฮโซปอครับมีดาราเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาคือไฮโซปอเขาประท้วงการแข่งขันว่าเครื่องยนต์ไม่ปกติทีล่าสุดทีมแข่งขันโกคาร์ทครั้งเนี่ยเขาก็ออกมาสรุปประมาณว่าเครื่องยนต์ปกติทั้งหมดมันอาจจะมีการทำเครื่องโดยช่างเครื่องโดยอย่างงู้นแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดปกติแข่งขันได้ไม่ผิดนะครับสรุปรวมไม่ผิดน้องพายุก็ยังคงได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งแต่ไฮโซปอนี่แหละครับผมว่าเขาแปลกๆครับออกมาประท้วงโน่นนี้นั่นเต้มไปหมดแต่ก็พยายามพูดว่าให้คงการแข่งขันเอาไว้เหมือนเดิมน้องก็ชนะนั่นแหละอะไรประมาณแบบนั้นแต่มันก็สร้างความวุ่นวายทำให้เห็นผู้ชายคนนี้ว่ามีอะไรบางอย่างครับไฮโซปอคดีของคุณแตงโมตั้งแต่เข้าไปหาคุณแม่แล้วให้เงินชดเชยโน่นนี่นั่นเขามีเงินแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรบางอย่างคุณฟังไปคิดเองแล้วกันมองดูผู้ชายคนนี้ครับคนที่มาประท้วงการแข่งขันคนอื่นเขามองว่ามันเป็นเรื่องของการแข่งขันความสามารถของเด็กรถเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ในการปรับแต่งรถโกคาร์ทที่แข่งเนี่ยจะปรับจะจูนให้รถแรงมากแรงน้อยเนี่ยสุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรถแรงแต่มันต้องมีทักษะในการแข่งขันซึ่งน้องพายุสุดยอดมากลูกชายของคุณชมพู่อรยาชนะเลิศเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันดราม่าหนักในวงการบันเทิงโดยเฉพาะลูกดาราเนี่ยนะครับมันโอ้โหพันกันมั่วเลยข่าวคอมเมนต์กันสนั่นแต่ผมว่าไฮโซปอน่าจะโดนหนักครับเพราะว่าเขาไปเกี่ยวข้องกับคดีของคุณแตงโมด้วยนี่ยังไม่ศาลยังไม่ตัดสินนะแต่ทำอันนี้ผมคิดของผมแต่ผมไม่อยากจะพูดอะไรไปแต่ว่าผมคิดว่าผู้ชายคนนี้น่าจะมีอะไรค่อนข้างเยอะนะยิ่งดูซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนไต้หวันเยอะเนี่ยผมนี่ว่ามันน่าจะมีอะไรอย่างที่เราคิดหรือเปล่าแต่ผมคิดครับแต่ว่าผมไม่พูดไปก็ไม่เห็นจะมีอะไรก็ไม่พูดครับแค่พูดแค่นี้แหละให้คุณผู้ฟังไปคิดเอาเองแล้วกัน
2: น
0: นี่ก็โคตรจะสุดยอดเลยครับบรูโน่มาโอ้โหเราทำเพลงคลาสสิกแบบโคตรไพเราะเพราะพริ้งแหมใช้คำนี้เลยสุดจริงๆฮะ

เพลงนี้ครับทำให้ลิซ่าคว้ารางวัล Best Pop จาก MTV Music Award ล่าสุดนะครับ Dream เอาละครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกหนึ่งเบรกในเบรกหน้านะครับเดี๋ยวเบรกนี้ผมมีเรื่องมาคุยนิดนึงครับเรื่องกีฬาใครที่ชอบดูฟุตบอลเนี่ยช่วงนี้กระแสข่าวแรงมากแรงมาเป็นสัปดาห์แล้วว่าแมนซิตี้นะครับเพื่อนร่วมเมืองกับแมนยูในของอังกฤษนะครับกำลังจะถูกตัดสินคดีที่ผิดถึง100กว่าคดีอาจจะถูกปรับตกชั้นนะครับแล้วก็ถูกปรับเงินโอ้โห100กว่าคดีขนาดพวกอย่างล่าสุดเอเวอร์ตันผิดแค่1คดีถูกตัดคะแนนอันนี้โดนหมดทุกอย่างอ่ะถูกตัดคะแนนอาจจะถูกปรับถูกตะเพิดตัดจากพรีเมียร์ลีกหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งมันดูแล้วมันหนักทุกคนที่เป็นแฟนของแมนซิตี้ก็อาจจะมีความรู้สึกเฮ้ยกังวลนิดหน่อยว่าทีมของตัวเองสงสัยจะถูกตัดสิทธิ์แต่ทีนี้ครับมันไม่ง่ายอย่างนั้นสิครับเพราะว่าคือในกระแสข่าวนี้ดูเหมือนว่ากำลังจะมีการตัดสินแทมแมนซิตี้นะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วครับคุณผู้ฟังครับนะฮะมีนักข่าวเขาไปถามโชเซ่มูรินโญ่คุณผู้ฟังถึงเรื่องนี้นะครับนักข่าวเขาเจอโชเซ่มูรินโญ่ซึ่งโชเซ่มูรินโญ่ล่าสุดไปเป็นโค้ชให้กับเรอัลมาดริดอยู่นะครับพอนักข่าวไปถามปุ๊บโชเซ่มูรินโญ่ก็ตอบแบบอารมณ์ดีครับตอบพร้อมกับเสียงหัวเราะโชเซ่มูรินโญ่บอกว่าอ๋อแมนซิตี้น่ะเหรอแล้วเขาก็บอกว่าผมอยากหัวเราะกับเรื่องนี้สักหน่อยผมคิดว่าในที่สุดเราคงได้ข้อสรุปแต่ตอนนี้ผมมีอายุ60คงต้องมีโชคมากถึงจะอยู่ทันเห็นคำตัดสินสุดท้ายของแมนซิตี้นะครับมูริโญ่กล่าวปิดท้ายอีกว่าตอนนี้คำตัดสินเนี่ยก็จะมีการอุทธรณ์อีกอุทธรณ์ไปสู้กันไปถึงตอนนั้นผมคงอายุ80ถึงจะรู้ว่าคดีนี้จบยังไงคุณผู้ฟังคงเข้าใจใช่ไหมครับว่ามูริโญ่สื่อถึงอะไรเขาคงสื่อถึงว่าเดี๋ยวอุทธรณ์อีกโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยไม่จบง่ายๆครับเพราะว่าแมนซิตี้คือทีมอิทธิพลทางการเงินอิทธิพลทางอำนาจทางฟุตบอลนะครับไม่จบง่ายแน่นอนและล่าสุดเมื่อวันที่1ตุลาคมแมนซิตี้ได้ยื่นอุทธรณ์ครับบอกไม่ผิดไม่รับคำวินิจฉัยทุกข้อที่กล่าวมา100กว่าข้อบอกให้ไปดูมันมีข้อเท็จจริงหลักการกฎหมายทำให้คดียังไม่สิ้นสุดครับและยังไม่มีข้อสรุปเรื่องบทลงโทษเร็วๆนี้แน่นอนไอ้ที่แบบโหมกระแสข่าวกันเดี๋ยวแมนซิตี้อาจบรรดากูรูฟุตบอลแสดงความคิดเห็นเต็มไปหมดเลยว่าจะเป็นอย่างโน้นจะเป็นอย่างนี้รอไปนะครับอีกนานครับนะคือมูรินโญ่ยังบอกตอนนี้ผมอายุ60เนี่ยไม่รู้ผมจะอยู่ทันไหมถึงอายุ80เนี่ยไม่รู้ว่าคดีจะจบหรือเปล่าคืออันนี้ชัดเจนมากมูรินโญ่เขารู้วงในว่ามันเป็นยังไงคนอยู่ในวงการระดับโลกแบบนี้เขารู้เพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนบอลของแมนซิตี้เนี่ยบอกไว้เลยครับอีกนานแล้วก็สบายใจได้เลยว่าไอ้ปรับตกชั้นโน่นนี่นั่นยังไม่เกิดขึ้นในช่วง10ปีนี้ด้วยซ้ำไปอาจจะนะครับอาจจะเป็นเช่นนั้นเบรกหน้ากลับมาเบรกสุดท้ายกับพี่เชษฐ์ครับดีไลท์ 905 FM

0: เย้
1: We will be back
2: We will be back
3: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตรพออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับหางตาห่างคิ้วตกก็มา
5: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
6: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
7: หลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่าร้อยร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
8: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ลาจีภูเก็ต
9: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
10: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
11: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดาวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อบับเบิ้ลไบค์เจอเราเลยครับ
12: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
13: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift Clinic
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift Clinic ตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าน
4: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมน้ำมันเรือนำเที่ยวจะส่งฟรีทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงท่าเรือโทร082-955-0666
5: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต

0: การช็อปมีรอยยิ้มที่โกโฮเซล
1: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
4: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด์
5: สวัสดีค่ะ D-Life Thailand พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะ D-Life Thailand วันนี้นะคะพาทุกท่านไปร่วมเรียนรู้เรื่องราวของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าและความศรัทธาของพี่น้องชาวปากใต้ค่ะพาทุกท่านมาเช็คอินกันที่จังหวัดสงขลากับประเพณีสมโภชส่งน้ำเจ้าแม่อยู่หัวค่ะประเพณีตายายย่านหรือประเพณีสมโภชและส่งน้ำเจ้าแม่อยู่หัวเป็นงานประจำปีของชาวบ้านท่าคุระในอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันพุธแรกของวันข้างแรมเดือน6หรือราวเดือนพฤษภาคมของทุกปีค่ะโดยจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปเจ้าแม่อยู่หัวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวท่าคุระออกมาจากห้องภายในมณฑปเพื่อให้ชาวบ้านได้มีโอกาสส่งน้ำและสักการะบูชาซึ่งโอกาสเช่นนี้จะมีเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นโดยพระพุทธรูปเจ้าแม่อยู่หัวเป็นพระพุทธรูปทองคำปางสมาธิมีขนาดหน้าตัก2เซนติเมตรและสูง 2.5 เซนติเมตรสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยช่วงสุโขทัยตอนปลายค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของประเพณีนี้นั่นคือโนราโรงครูเป็นสีสันและเอกลักษณ์ของงานที่ดึงดูดให้หลายๆคนเดินทางเข้ามาร่วมประเพณีนี้กันอย่างมากมายเสน่ห์ของโนราโรงครูคืออยู่ที่ความงดงามของท่วงท่าในการร่ายรำรวมถึงการได้สัมผัสบรรยากาศความเป็นถิ่นใต้แท้ๆทั้งจากคำร้องและดนตรีประกอบการแสดงโนราค่ะสำหรับผู้ใดนะคะที่สนใจเดินทางมาชมโนราแนะนำให้มาในวันแรกของงานจะดีที่สุดเพราะจะได้ชมทั้งขั้นตอนการไหว้ครูมาจนถึงการรำอย่างเต็มรูปแบบตลอดทั้งคืนนอกจากนี้ตลอดช่วงเวลาที่จัดงานบริเวณวัดก็จะมีอาหารหลากหลายชนิดให้ได้ลิ้มลองทั้งอาหารท้องถิ่นของภาคใต้และขนมอีกนานาชนิดให้เลือกชิมงานประเพณีตายายย่านจึงเป็นงานที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการสัมผัสถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้และยังเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆให้ได้เรียนรู้และเห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนท้องถิ่นที่แสนจะงดงามและน่าประทับใจค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะขออนุญาตขยับหมุดกันไปที่จังหวัดมุกดาหารกันบ้างจะเป็นประเพณีอะไรรอติดตามครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
4: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
6: ์คืนท้องฟ้าให้นกคืนผืนป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย Delight 905 FM Music by the Sea We Love Thailand

ฝากไปให้คุณโอทั้งสองเพลงนะครับที่ฟังเพลงอยู่จัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเบรกสุดท้ายของพี่เชษฐ์ครับดีไลท์905 FM อยู่ด้วยกันจนถึงบ่าย 3 โมงของวันที่14 ตุลาคมนะฮะดีไลท์905 FM

จากเพลงดังในความทรงจำของนักร้องในยุค90อย่างปานธนพรนะครับเหงาเข้าใจมายุคนี้ครับ4 Eve เอามาคัฟเวอร์ได้น่ารักมากเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมาจัดไฟแนนซ์กันครับใครที่ขับรถยนต์มอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะบิ๊กไบค์เนี่ยได้ราคาไฟแนนซ์ดีมากกับ Car Forecast รายละเอียดรออยู่ในช่วงท้ายนี้นะครับ

0: จะมีศิลปินสักกี่คนบนโลกใบนี้ที่สามารถทำเพลงที่มีจังหวะดิสโก้เต้นอะไรพวกนี้ให้มันสนุกด้วยคึกคักด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่ฟังได้เพราะด้วยดัวลิป้าทำได้ครับโดยเฉพาะเพลงนี้ครับ This War ดัวลิป้า
1: I loved it.
2: Delight 905 FM Music by the Sea
0: มาแล้วคุณผู้ฟังใครติดขัดเรื่องการเงินการทองมาเลยครับที่นี่ครับ Car Forecast ช่วยคุณได้เลยครับเพียงแค่คุณมีรถยนต์มอเตอร์ไซค์หรือว่าจะเป็นยิ่งดีคือ Big Bike เนี่ยนะครับจะได้ยอดไฟแนนซ์ค่อนข้างดีนะครับขับ Big Bike ขับรถยนต์มอเตอร์ไซค์ยี่ห้อไหนรุ่นใดได้หมดนะครับเพราะเรามีดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก9.99% ต่อปีนะฮะคุณผู้ฟังครับโดยเราให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดในการจัดไฟแนนซ์ครั้งนี้ถึง 140% สมัครง่ายรู้ผลไวแล้วก็มีหนี้ด้วยโปรตัวนี้สุขบวกๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าสุขบวกๆมันคืออะไรอ่ะสุขบวกๆก็มีแต่บวกอย่างเดียวฮะสุขบวกๆก็คืออย่างนี้คุณผู้ฟังสุขบวกๆคือคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญารวมมูลค่าที่คุณจะได้นะครับในระยะเวลาสัญญาที่คุณทำกับ Car Forecast 16,553 บาทถ้าคุณผู้ฟังสงสัยเนี่ยผมอธิบายไม่ได้ครับเวลามันไม่สามารถอธิบายได้แต่ตรงไปเลยที่ Car Forecast สาขาภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่นะครับเป็นที่ที่ให้คุณพร้อมใช้เงินครับ Car Forecast พร้อมใช้แล้วแล้วคุณพร้อมใช้ไหมถ้าพร้อมใช้ตรงไปที่ Car Forecast พร้อมใช้ใกล้นะครับซุปเปอร์ชิปสาขาใหญ่ครับ

นี่คือเพลงที่ต้องบอกว่าเป็นมาสเตอร์พีซของ7หนุ่ม BTS จากเกาหลีใต้อย่างแท้จริงครับเพลงนี้สร้างชื่อให้กับเขานะครับในการที่มีแฟนเพลงทั่วโลกรู้จักเริ่มต้นจาก Dynamite เพลงนี้จาก BTS เลยครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมจะมาปิดท้ายด้วยเรื่องของนักมวยที่โอ้โหโด่งดังที่สุดในโลก2คนไมค์ไทสันและมูฮัมหมัดอาลีมันเกี่ยวข้องกันยังไงครับมีเรื่องเกี่ยวโยงกันนิดนึง

เพลงนี้เป็นเพลงที่สร้างคือสร้างความแข็งแรงในวงการบันเทิงระดับโลกอย่างต่อเนื่องให้กับลิซ่าโคตรเจ๋งอ่ะเพลงเนี้ยสวัสดีค่ะลิซ่าลอริสามโนบาลตอนนี้ภาพยนตร์เรื่อง Always ลิซ่ากำลังฉายทั่วไทยนะครับเข้าโรงถึงวันที่18ตุลาคมนี้ครับเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่12ตุลาคมแม้ถ้าเกิดผมมีโอกาสที่ผมอยากไปดูมากครับใครไปดูแล้วมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงหนังชั่วโมงครึ่งนะครับหนังชีวประวัติทั้งหมดของลิซ่าตั้งแต่เริ่มต้นจากเป็นเด็กแล้วก็ไปฝึกเป็นเด็กฝึกที่เกาหลีใต้แล้วจดเป็นสำเร็จจากการเป็นแบ็คพิงค์แล้วหลังจากนั้นก็เป็นลิซ่าเดี่ยวจนถึงปัจจุบันสร้างชื่อระดับโลกสุดยอดมากสำหรับลิซ่านะครับไม่มีอะไรที่ไม่ยอมรับอีกแล้วเพราะว่าเธอทำได้สุดจริงๆเป็นคนไทยคนแรกร้อยปีจะหาแบบนี้ได้หรือเปล่าในวงการบันเทิงไทยที่ไปได้ทะลุขนาดนี้นะฮะเอาล่ะคุณฟังมีเรื่องทิ้งท้ายเรื่องของนักมวยไมค์ไทสันนั้นต้องบอกว่าเลยว่าโอ้โหตอนสมัยที่ผมเริ่มเป็นวัยรุ่นก็เริ่มดูเขาแล้วชกมวยนี่คือถ้าใครเห็นเขาชกคู่แข่งนักชกที่อยู่ในรุ่นเฮเวอร์เวทเนี่ยไม่มีใครอยากชกกับไมค์ไทสันนะครับหมัดนี่หนักเหมือนกับค้อนอ่ะเหมือนกับค้อนเหล็กอ่ะทุบไปทีนึงแบบแทบจะน็อกเลยนะฮะล่าสุดเขาอายุ60ปีแล้วนะครับผ่านเรื่องราวในชีวิตทั้งติดคุกทั้งโอ้โหสารพัดครับล่าสุดไปทำธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาก็กลายเป็นคนที่น่ารักนะครับไปเล่นหนังแบบออกแนวตลกตลกหน่อยคือกลับกลายเป็นว่าเขาถูกมองหลายๆแง่ในการผ่านชีวิตช่วงที่รุ่งโรจน์สูงสุดชนะแบบน็อก19ครั้งติดต่อกันนะเคยมีนักชกคนไหนบนโลกใบนี้โดยเฉพาะรุ่นเฮฟวีเวทที่ไมเคิลไมค์ไทสันทำได้คือชนะรวด19ครั้งชนะน็อกอย่างเดียวนะฮะแล้วยก1นี่บ่อยมากยก1ยก2ยก3นี่ไม่เกินนะโดนหมัดเข้าไปนี่คือต้องนอนฮะลุกขึ้นมาเดี๋ยวโดนซ้ำเจ็บตัวอีกทีนี้เข้าไปให้สัมภาษณ์ในรายการของเพียร์สมอร์แกนพิธีกรชื่อดังชาวอังกฤษนะครับเขาถามถึงว่าคุณมีไอดอลไหมคุณเป็นนักมวยที่สุดยอดของโลกแล้วคุณมีไอดอลของคุณไหมไมค์ไทสันบอกว่ามีท้ายก็คือไอดอลของคุณเพียร์สมอร์แกนถามเขาบอกมูฮัมหมัดอาลีคือไอดอลของเขาและเขาบอกว่าผมโชคดีมากที่ผมชกกับนักชกแทบทุกคนบนโลกใบนี้ในรุ่นเฮฟวีเวทมาหมดแล้วและผมโชคดีมากที่ผมไม่ได้เจอกับมูฮัมหมัดอาลีเพราะถ้าเกิดผมเจอเขาผมไม่มีทางชนะมูฮัมหมัดอาลีนี่คือสิ่งที่ไมค์ไทสันพูดนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาพูดแบบนี้ครับเขาบอกว่ามูฮัมหมัดอาลีเนี่ยคือเป็นนักชกที่แบบว่าอัจฉริยะคือเหนือกว่านักชกทุกคนนะครับมูฮัมหมัดอาลีสามารถจัดการรู้วิธีที่จะจัดการให้พวกนักชกหมัดหนักๆมาแปลกๆเก่งขนาดไหนมาเจอมูฮัมหมัดอาลีจะเสร็จหมดเลยคือยกให้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกจริงๆนะครับนักมวยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีใครเกินมูฮัมหมัดอาลีนะฮะมูฮัมหมัดอาลีเนี่ยคุณผู้ฟังครับมีสถิติที่น่าทึ่งมากครับชนะทำสถิตินี่เป็นแชมป์ถึง3สมัยเนี่ยชนะถึง56ครั้งอ่ะคิดดูสิฮะแพ้แค่5ครั้งก็เสียดายครับมูฮัมหมัดอาลีจากโลกนี้ไปเมื่อปี2016หลังต่อสู้กับโรคพาร์กินสันมาตลอดระยะเวลา32ปีนะครับไมค์ไทสันยกย่องมูฮัมหมัดอาลีมากว่าโอ้นี่คือที่สุดเขาบอกผมโชคดีมากที่ไม่ได้โชคกับเขาผมโชคยังไงก็ไม่สามารถชนะมูฮัมหมัดอาลีได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ผมฟอร์มพีคที่สุดหมัดหนักที่สุดขนาดไหนผมไม่สามารถชนะเขาได้เลยคือไมค์ไทสันเขารู้ครับเขารู้เชิงมวยกันนักมวยเขารู้กันนะครับว่าถ้าชกแบบนี้แล้วเขาชกแบบนี้ไปชกกันเนี่ยยังไงก็เสร็จคือเขามองออกไม่มีทางชนะนี่คือสิ่งที่ไมค์ไทสันออกมาเปิดเผยนะครับเอาละฮะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้พฤหัสบดีนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการด้วยเดี๋ยวสักครู่พบกับดีเจโบกี้นะฮะพรุ่งนี้เที่ยงถึงบ่ายสามเราเจอกันที่นี่เช่นเคยดีไลท์905 FM กับพี่เชษฐ์ตรงท้ายส่งท้ายด้วยเพลงที่ The Parkinson เอาเพลงของนัทมีเรียมาคอฟเวอร์ได้แบบโซบลู R&B ผสมอย่างลงตัวที่สุดครับ

0: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
1: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
2: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาวเท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
0: รัชรูทคลินิกความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: รัชรูทคลินิกเทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook รัชรูทคลินิก
4: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่างบรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
5: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
0: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
6: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการอัลเทอร์พีสูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับอัลตราพรามเครื่องแรกในภูเก็ตที่เดอะวิลล่าออร่าคลินิก076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาโฟแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาโฟแคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
5: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
6: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
7: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
8: บางครั้งเราไม่ได้รู้ว่าสิ่งหนึ่งมีค่ามากแค่ไหนจนวันที่ของสิ่งนั้นไม่อยู่ให้เราเห็นอีกแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องความไม่เที่ยงว่าสิ่งทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดกาลคนที่เคยอยู่ข้างเราคำพูดที่เคยได้ยินหรือวันที่เราเคยมีโอกาสสิ่งเหล่านี้ดูธรรมดาจนกระทั่งวันหนึ่งเราไม่สามารถย้อนกลับไปหาได้อีกเพราะฉะนั้นอย่ารอให้การสูญเสียสอนเราอย่ารอให้ความคิดถึงเกิดขึ้นหลังจากไม่มีโอกาสได้ดูแลกันแล้ววันนี้ยังมีคนให้รักก็จงรักวันนี้ยังมีคนให้ดูแลก็จงดูแลและวันนี้ยังมีโอกาสทำความดีจงรีบทำเพราะสิ่งที่มีค่าไม่ใช่สิ่งที่เราครอบครองได้นานที่สุดแต่คือสิ่งที่เราเห็นค่าในขณะที่ยังมีมันอยู
7: ่ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
9: โบท็อกซ์ควรเริ่มตอนอายุเท่าไหร่จริงๆแล้วไม่ได้มีอายุที่กำหนดตายตัวค่ะแพทย์จะพิจารณาจากลักษณะของริ้วรอยการทำงานของกล้ามเนื้อและความเหมาะสมของแต่ละคนบางคนมีริ้วรอยจากการแสดงสีหน้าชัดเร็วในขณะที่บางคนยังไม่จำเป็นต้องทำเลยเป้าหมายจึงควรดูแลอย่างพอดีไม่ใช่เริ่มเพราะว่ากลัวว่าจะช้ากว่าคนอื่นเกร็ดความรู้ดีๆจากหมอนัทณพชาคลินิกค่ะ

0: ซึ่งก็จะลิปตานี่คือขออนุญาตรักนะครับก่อนนั้นหลุมมักกาจากปาล์มมี่กันด้วยสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่905รุมดีกับโบกี้นะครับผม 90.5 Delight FM วันนี้14ตุลาคมครับผมเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้แหละบ่าย3โมงเป็นต้นไปจนถึงนู่นเลย6โมงเย็น905รุมดีพร้อมด้วย LINE ID 905 FM ครับ
1: 905อารมณ์ดี
0: อารมณ์ดีกันไปยาวๆเลยแล้วกันนะครับในช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณกันด้วยกับมีโลโก้นะฮะคุณฟังที่อยากสั่งงานปักงานสกรีนงานพิมพ์ลายดีไซน์สวยๆนะฮะมากันได้เลยที่นี่นะครับคิดทำเสื้อคิดถึงมีโลโก้งานปักงานสกรีนเสื้อยืดเสื้อโปโลครับมีบริการออกแบบพร้อมให้คำแนะนำจะส่งได้ทั่วประเทศแล้วก็ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งผลิตนะครับเหมาะกับทุกองค์กรตอบโจทย์ทุกธุรกิจเลยแยกบางเหนียวถนนภูเก็ตแวะมากันได้0966379000LINE @miloco Facebook มีโลโก้นะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยกับที่นี่นะร้านมีโลโก้นั่นเองครับ

0: อีกเพลงที่น่าฟังจากปรางปรางทิพย์นี่คือขนึ่งนิดนะครับคุณผู้ฟังครับเบรกที่2กันแล้วขอบคุณกันด้วยกับ Lushwood Clinic นะครับมีโปรมาฝากคุณผู้ฟังกันตลอดเดือนตุลาคมนี้นะครับซื้อปากกาลดน้ำหนักวีโกวี2ด้ามลดทันที500บาทแถมเครื่องปั้นกล้ามเนื้อแล้วก็เครื่องอบผิว LVD Red Light นะครับเริ่มต้นด้ามละ0.25 มิลลิกรัมนะครับในราคา 12,500 บาทแต่ข้อที่นี่เขามีราคาทดลองฉีดอาทิตย์แรกนะครับน้ำหนักเท่ากันนะคือ 0.25 มิลลิกรัมในราคา 1,990 บาทครับยังไม่พอรับสิทธิ์ร่วม Lushwood Private Yoga Exclusive Event Free วันถึงวันที่31ตุลาคมนี้โปรโมชั่นสิ้นเดือนนี้นะครับเพราะงั้นต้องรีบติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับที่ Lushwood Clinic 0934719888นะครับฉลองครบรอบ10ปีลาจีนะครับฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปีกันเลยพบกันอีกครั้งหนึ่งพุธที่4พฤศจิกายนนี้ครับกับวง MC True เจ้าของเพลงเวลาคือคำตอบครับแล้วก็ตั้งแต่นู่นเลย18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันนะครับที่ลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำนะครับลาจีเนมาร์เก็ตครับตลาดนัดของคนภูเก็ตนี่ก็เป็นจุดเช็คอินกลางเมืองภูเก็ตมีอาหารสตรีทฟู้ดกว่า100ร้านค้านะครับแหล่งช้อปปิ้งของฝากอาหารพื้นเมืองคนภูเก็ตพื้นที่นั่งชิลๆดนตรีสดช่วงค่ำครบจบที่เดียวราคาไม่แพงเปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันพฤหัสบดีวันเดียวเท่านั้นเพราะงั้นคุณฟังมีเวลาแวะมากันได้นะที่นี่ครับลาจีภูเก็ตครับผมแล้วก็อย่าลืมคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นด้วย4พฤศจิกายนนี้นะครับ
1: คุณฟัง D-Light 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
0: คืนนี้อามจุ้ยตุ๋ยตะโบเก้งนะครับจะมีพิธีลุยไฟหรือว่าก้อยห้อยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะไปจัดกันวันที่6ของการกินผักคือตามกำหนดก็คือวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นวันที่5ของการกินผักซึ่งเดี๋ยวจะยึดถือปฏิบัติแบบนี้ไปทุกปีคือปกติเขาจะลุยไฟวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นพิธีแห่พระรอบเมืองหรือว่าอิ้วเก้งนะครับเพื่อให้ได้เตรียมความพร้อมสำหรับม้าส่งต่างๆแล้วก็ฝ่ายพิธีกรรมต่างๆพอมันกระชั้นชิดเขาก็เลยมีดำริแล้วก็ได้สอบถามขออนุญาตกับองค์พระนะก็ได้รับการอนุญาตวันนี้นะครับศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยตะโบเก้งมีขบวนออกไปลุยไฟซึ่งขบวนก็จะออกจากอาร์มนะครับออกจากประตูอาร์มก็เลี้ยวขวาอยู่ในซอยภูธรนะฮะอยู่ในซอยภูธรตรงออกมาจนถึงปากซอยภูธรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางกอกผ่านโรงแรมภูเก็ตการ์เด้นตรงไปจนถึงวงเวียนน้ำพุหน้าตลาดสดอ้อวงเวียนเข้าสู่ถนนเยาวราชนะครับแล้วก็ตรงไปจนถึงถนนดีบุกเลี้ยวขวาผ่านหน้าวัดพุทธมงคลนิมิตนะครับไปจนถึงแยกตัวโพนะก็ตรงไปผ่านหน้าลำไรนะครับผ่านหน้าลำไรแล้วก็ไปถึงแยกเส้งโหตรงไปอีกนิดนึงที่ถนนหลวงพ่อสถานที่ประกอบพิธีลุยไฟก็อยู่ที่เดิมนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะฮะส่วนเส้นทางขากลับพอออกจากพิธีลุยไฟปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายตรงแยกเส้งโหตรงเข้าสู่ถนนมนตรีนะครับพอมาจนถึงแยกเขาเรียกว่าตรง3แยกแยกเพลนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าสู่ตรงมาถึงแยกชาร์เตอร์นะครับแล้วก็เข้าสู่ถนนรัศดานะครับแล้วก็ตรงเข้าหน้าตลาดสดกลับอาร์มนั่นคือเส้นทางทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะครับผมคืนนี้ใครที่จะไปดูก็แนะนำมอเตอร์ไซค์ใครที่จะใช้เส้นทางก็จะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางกันก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีใครเนี่ยส่งมาแต่ตอนไหนอ๋อแต่ตอนบ่ายคืออ๋อไม่ใช่เพิ่งส่งคุณนิ้งสวัสดีคุณนิ้งด้วยนะฮะคุณนิ้งส่งรูปเป๋าตังค์ไหมผมดูทำไมส่งผิดไลน์หรือเปล่าแหมส่งเป๋าตังค์มาแล้วก็เป็นเป๋าตังค์ผู้หญิงซะด้วยนะ905 FM ครับไลน์ ID ครับ

0: ้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ LINE ID @nภัชชา_clinic
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
6: ลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่าร้อยร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
7: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ลาจีภูเก็ต
8: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
0: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift Clinic
9: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
0: B Gift Clinic ตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
10: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
11: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
12: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
3: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
4: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
3: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
5: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
3: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ลามไลฟ์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076-682-900ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
6: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ Thailand
7: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์
8: สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์วันนี้พบกับมนาเช่นเดิมค่ะตามสัญญานะคะเรายังอยู่กันที่ซีรีส์หนองบัวลำพูเราอยู่ที่เมืองรองวันนี้พาทุกท่านมาทำความรู้จักกับดอกบัวหลวงดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะบัวเป็นดอกไม้มงคลในการบูชาพระและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยมีผู้ยึดถือและสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลอีกทั้งยังเปรียบเทียบคนเป็นดอกบัวสีเหลาทั้งยังมีความเชื่อว่าสายใยของดอกบัวเปรียบเสมือนสายใยสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวดังนั้นการปลูกบัวจะช่วยสร้างความรักความผูกพันและคุณธรรมให้ครอบครัวมีความสุขตลอดไปหนองบัวลำพูมีหนองน้ำขนาดใหญ่บริเวณหลังศาลสมเด็จพระนเรศวรและมีดอกบัวบานสะพรั่งอยู่ตลอดปีค่ะประโยชน์ของบัวหลวงในด้านสมุนไพรใบบัวสดนำมาต้มใช้ดื่มเพื่อลดความดันเลือดและลดไขมันในเลือดเหง้าและเนื้อในเมล็ดบำรุงกำลังแก้ร้อนในกระหายน้ำเมล็ดแก่ใช้เป็นอาหารทั้งคาวและหวานถือเป็นอาหารบำรุงสุขภาพโดยบัวหลวงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั้งในสระหรือในกระถางขนาดใหญ่หรือปลูกเป็นบัวขนาดย่อส่วนในกระถางเล็กบัวหลวงเป็นพืชที่แข็งแรงทนทานและปลูกง่ายค่ะบัวหลวงมีทั้งประโยชน์แล้วก็ความหมายดีๆแบบนี้สมชื่อเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูเลยค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้ามะนาวขออนุญาตขยับหมุดหมายไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจแค่ไหนรอติดตามในดีไลท์ไทยแลนด์นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
7: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์

0: Light 905 FM Music by the Sea
1: กลับมาในชั่วโมงที่2นะครับคงดีหากฉันหายไปแล้วก็นอนนี่นะครับ2เพลงจบกันไปครับผมขอบคุณกับโกโฮเซลกันด้วยนะครับครบรอบ3ปีอย่างยิ่งใหญ่จัดเต็มความสดความคุ้มและความสุขให้คุณนะครับภายใต้แนวคิดGo Make You Smile ครับทุกการช้อปมีรอยยิ้มขอบคุณกับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการและลูกค้าด้วยโปรโมชั่นจัดเต็มครับ3เทศกาลที่หมุนเวียนมาสร้างสีสันตลอดการฉลองนี้เริ่มต้นที่14ถึง27ตุลาคมครับ Face Market เทศกาลอาหารสดนะฮะแล้วก็28ตุลาคมถึง10พฤศจิกายนครับเทศกาลวัตถุดิบนานาชาติปิดท้ายด้วย11ถึง24พฤศจิกายนครัวครบพร้อมขายเทศกาลสร้างเมนูทำเงินนะครับพร้อมรับความสุขอีก3ต่อ3คุ้มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นต่อที่1ครับ GoPro โปรแรงทุกสัปดาห์ลดจัดเต็มคุ้มทุกหมวดพร้อมใช้แต้ม The One เป็นส่วนลดและ Facebook Live ครับสินค้าราคาพิเศษสุดๆทุก2อาทิตย์เริ่ม22ตุลาคมถึง11โมงเช้าไม่ใช่เริ่ม22ตุลาคมในเวลา11โมงเช้านะครับเข้าไปชมไปซื้อจุใจกันได้เลยที่ Facebook Go Wholesale นะครับต่อที่2 Go Stamp ยิ่งช็อปยิ่งได้สะสมสแตมป์ครับเวลาที่คุณมียอดซื้อครบทุก 2,000 บาทรับ1สแตมป์ผ่าน Go Wholesale ออนไลน์นะครับเพื่อแลกของพรีเมียมคูปองแล้วก็สิทธิ์แลกซื้อสุดคุ้มต่อที่3 Go Reward ครับกิจกรรม Top Spender สำหรับผู้ที่มียอดซื้อสะสมสูงสุด5อันดับแรกนะครับรับบัตรกำนันทองคำมูลค่ารางวัลละ 50,000 บาทแล้วก็อันดับที่6ถึง10รับบัตรกำนันเซ็นเทลครับมูลค่ารางวัลละ 10,000 บาทร่วมฉลอง3ปีแห่งความสดครบคุ้มนะฮะพร้อมกับช็อปวัตถุดิบคุณภาพเติมความพร้อมให้ทุกเมนูรับความคุ้มได้เลยแล้วก็รอยยิ้มกลับบ้านไปเต็มคันรถเลยนะครับโกโฮเซลทุกสาขา14ตุลาคมถึง24พฤศจิกายนนี้เท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ทาง Facebook โกโฮเซลนะครับ

0: มณ์ดี
1: ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวสัตว์โลกกันนะครับในช่วงของตามติดชีวิต Animal วันนี้จะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันสักครู่

นาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนและโจวี่ภูวศิษฐ์นะครับขอบคุณกับ AS Core กันด้วยในเบรกนี้นะคุณผู้ฟังที่กำลังมองหาถังเก็บน้ำหรือถังบำบัดน้ำเสียที่มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ผมแนะนำ AS Core ได้เลยนะครับเขาใช้นวัตกรรมการผลิตถังด้วยวัสดุเฟอโรซิเมนต์ครับแข็งแรงทนทานวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้สบายๆแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมครับเบอร์นี้เลย0765286-2นวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องที่นี่เลยกับ S Core นะครับนะก็มีช่างชำนาญการประจำในจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับ

0: ติดชีวิตแอนิมอล
1: ในสายคนเลี้ยงปลาสวยงามต้องรู้จักกับปลาหมูอินโดแน่นอนผมเป็นคนหนึ่งที่เคยเลี้ยงปลามาหลายชนิดปลาตู้นะหมูอินโดนี่ก็เคยเลี้ยงนะครับแต่ว่าไม่เคยเลี้ยงจนโตเต็มวัยแบบที่เห็นในรูปแบบอู้ใหญ่เท่าฝ่ามือส่วนใหญ่ผมมักจะตายซะก่อนไม่นอกน้ำก็ออกซิเจนหมดอะไรแบบนี้นะครับปลาหมูอินโดเป็นปลาน้ำจืดที่มีสีสันสดใสแล้วก็มีพฤติกรรมการนอนสุดแปลกนะครับบางครั้งนี่นอนตะแคงหรือนอนหงายท้องจนคิดว่ามันตายหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงแล้วมันอาจจะเป็นแค่เพียงท่าพักผ่อนตามธรรมชาติของมันเท่านั้นอันนี้ก็เคยเห็นเหมือนกันนะนอนตะแคงแต่ผมไม่เคยเห็นท่านอนหงายท้องของเขานะฮะปลาหมูอินโดเนี่ยเป็นปลาน้ำจืดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นลำตัวสีเหลืองอมส้มตัดกับแถบสีดำขนาดใหญ่3แถบแล้วก็ครีบสีแดงอมส้มที่ช่วยเพิ่มความสวยงามจนมันกลายเป็นปลาสวยงามยอดนิยมในหมู่นักเลี้ยงปลาทั่วโลกนะครับถิ่นกำเนิดเขาก็มาจากเกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวประเทศอินโดนีเซียอาศัยอยู่ตามแม่น้ำแล้วก็ลำธารน้ำจืดแหล่งน้ำที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการดำรงชีวิตเมื่อโตเต็มวัยก็สามารถมีความยาวได้ประมาณ30เซนติเมตรนะครับแล้วก็จำเป็นต้องมีพื้นที่เลี้ยงที่เหมาะสมไม่ใช่ในตู้ปลาขนาดเล็กเท่านั้นเขามีท่านอนที่สุดแปลกนอนตะแคงนอนหงายท้องจนเหมือนตายนะครับสิ่งที่ทำให้ปลาหมูอินโดได้รับความสนใจเป็นพิเศษคือการพักผ่อนที่ไม่เหมือนปลาหลายชนิดมันจะนอนตะแคงตัวครับหรือนอนหงายท้องอยู่ที่พื้นตู้ปลาจนดูเหมือนกับปลาตายแล้วนะครับก็สร้างความตกใจให้กับผู้เลี้ยงในครั้งแรกที่พบเห็นนะครับแต่พฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นได้ตามปกติในปลาหมูอินโดนะฮะโดยเฉพาะในช่วงเวลาพักผ่อนถ้าพบว่าปลายังตอบสนองและกลับมาว่ายน้ำได้ตามปกติก็เป็นเรื่องปกติของเขาก็อาจจะนอนท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่านอนผิดท่าเป็นเวลานานไม่ตอบสนองหายใจผิดปกติหรือมีอาการว่ายน้ำเสียการทรงตัวร่วมด้วยผู้เลี้ยงก็ควรตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วก็สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดเพราะว่าอาจเป็นสัญญาณของความเครียดหรือปัญหาสุขภาพได้เช่นเดียวกันครับ
0: ตามติดชีวิตแอนิมอล
1: ฝากไว้นิดนึงลักษณะพิเศษของปลาหมูอินโดเนี่ยเขามีหนามนะครับหนามอยู่ใต้ตาของเขาเวลาที่เขาตกใจเนี่ยหนามจะมีกลไกการป้องกันตัวโดยธรรมชาติเวลาที่จะไปจับไปอะไรอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยใครที่อยากเห็นปลาหมูอินโดผมเชื่อว่าหลายคนที่เลี้ยงปลาตู้มาก่อนต้องรู้จักกันดีแน่นอนกับหน้าตาอันน่ารักของเขาแต่เสียอย่างเดียวมันชอบคุ้ยพื้นทรายที่อยู่ก้นตู้ฟุ้งไปหมดนะฮะ
2: คืนท้องฟ้าให้นกคืนผืนป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย Delight 905 FM Music by the Sea We Love Thailand

0: ปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
2: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ020287788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
3: ์บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
6: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
7: ใหม่ New GWM แท้ง300ดีเซลก้าวข้ามความเป็นดีเซลแบบเดิมๆที่สุดแห่งยนต์กรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและความปลอดภัยเต็มคันพร้อมพาคุณลุยไปทุกสถานการณ์ขับเคลื่อนพลังแห่งการผจญภัยทุกสภาพถนนมั่นใจในคุณภาพรับประกันเครื่องยนต์ดีเซลถึง8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาคภูเก็ต080-535-3591
4: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
8: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
4: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
9: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
10: 5678 up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
11: โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
10: ให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
11: และใกล้และ
10: กู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
4: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
12: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
13: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
14: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
15: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อ บ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
16: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิต เป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
17: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
18: เครื่องยกกระชับแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไรหลักๆคือการใช้พลังงานและการลงสู่ระดับเนื้อเยื่อที่ต่างกันค่ะจึงทำให้แต่ละเครื่องนั้นเหมาะกับแต่ละคนแตกต่างกันออกไปส่งผลต่อชั้นผิวชั้นไขมันหรือโครงสร้างใต้ผิวไม่เหมือนกันเครื่องที่เหมาะกับคนนึงอาจจะไม่ใช่คำตอบของอีกคนก่อนตัดสินใจควรถามแพทย์ว่าปัญหาหลักของเราคืออะไรเครื่องนี้ดูแลชั้นไหนและผลลัพธ์ที่คาดหวังเป็นแบบไหนที่นภชาคลินิกเรามีเครื่องอัลตราซาวด์เพื่อดูชั้นผิวค่ะว่ามีความหนาความบางอย่างไรคนไข้จะเหมาะกับเครื่องไหนแนะนำให้มาปรึกษาทีมแพทย์ที่นภชาคลินิกได้เลยค่ะ
19: Oops Beauty Secret
16: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
20: อย่าเอาชีวิตของเราไปเทียบกับใครบางคนถึงเร็วบางคนถึงช้าต้นไม้แต่ละต้นยังเติบโตไม่พร้อมกันชีวิตคนเราก็มีเวลาของตัวเองขอเพียงไม่หยุดเดินไม่ทิ้งความดีวันหนึ่งเวลาของเราก็จะมาถึง
16: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
21: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม905 FM

0: 905 FM Music by The Sea
1: 905อารมณ์ดี
0: Delight 905 FM

0: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com
1: กลับมาในชั่วโมงที่3นะครับยังคงอยู่กับโบกี้ที่เดิม 90.5 D Live FM พร้อมด้วย The Villa Horror Clinic ครับที่นี่ครบเครื่องเรื่องของรูปหน้ากับคุณหมอต้นอ้อนะฮะแพทย์ประจำคลินิกที่ดูแลชาวเกตมายาวนานต่อเนื่องเกือบ20ปีกันแล้วนะครับที่นี่โดดเด่นในเรื่องของการยกกระชับปรับรูปหน้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโปรแกรมอันธพรามทำครั้งเดียวยกทั้งปีเลยคมยกชัดกรอบหน้าชัดไม่ใช่แค่ยกนะครับแต่นี่คือการรีดีไซน์ความอ่อนเยาว์พร้อมกับคืนลูกผิวที่สดใสดูเป็นธรรมชาติครับเหมาะสำหรับคนที่เริ่มเจอปัญหาผิวหย่อนคล้อยกรอบหน้าไม่ชัดผิวดูไม่กระชับคุณภาพผิวเริ่มเสื่อมตามวัยปลดล็อกลุคใหม่เฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตนะครับคุณหมอดูแลพร้อมวิเคราะห์ใบหน้าแบบเคส by เคสนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติม076-646-246เส้นตลาดทารถนาคาเยื้องๆกับธนาคารเกียรตินาคินคลินิกเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์11โมงเป็นต้นไปครับ

0: จบไปนะครับกับแค่ใครคนหนึ่งจากทิกเกอร์ขอบคุณที่เลือกฉันโจโจอี้ภูวศิษฐ์แหมจะบอกโจอี้บอยแล้วก็คนหรือไมโครเวฟจากเบลวลิศรากันด้วยนะครับช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กันแล้วแหละก็ต้องขอบคุณนะฮะกับร้านอาณาจักรกระจกโค้งครับที่นี่เขาให้บริการติดตั้งกระจกรถยนต์ครับรวมไปถึงฟิล์มกรองแสงกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือแล้วก็กระจกรถแบ็คโฮด้วยนะครับสั่งทำและติดตั้งโดยช่างชำนาญงานครับเบอร์นี้ได้เลย076239116ร้านอาณาจักรกระจกโค้งอยู่โซนสปัมนี่เองนะครับ
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com
0: ช่วงท้ายๆนี่ก็เปิดเพลงเก่าๆให้ฟังกันสักนิดหนึ่งไม่แข่งยิ่งแพ้จากพี่เบิร์ดธงชัยครับ

0: ราโมทวิเลปนากับ Messenger ครับหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณกับการติดตามในวันนี้ด้วยพรุ่งนี้เป็นอีกวันที่จะมีพิธีอิ้วเก้งแห่พระรอบเมืองน่าจะเป็นพรุ่งนี้15เป็นคิวของอามบางเหนียวนะครับนะก็อามใหญ่เหมือนกันนะขอมีความสุขในช่วงประเพณีถือศีลกินผักนะครับแล้วก็ได้รับบุญกุศลกันเยอะๆด้วยนะครับ
1: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
0: เอาใจเด็กยุค90 กับเพลงนี้ส่งท้ายกันโอ้ยโอ้ยนะฮะทายังไปเลยเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: Night 905 FM Music by the Sea
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike

0: ีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: คุณเบื่อประตูม้วนแบบเก่าๆไหม
3: แข็งแรงก็จริงนะแต่หนักมากเลยอ่ะ
4: ไม่สวยด้วย
2: เปลี่ยนมาใช้ประตูม้วนวิกตอรี่แบบใหม่ของไอชนาดีกว่าค่ะเปิดปิดง่ายไร้เสียงน้ำหนักเบาใช้มือดึงได้ง่ายๆใช้ระบบมอเตอร์ก็ประหยัดพลังงานสวยแข็งแรงไม่มีสะดุดแถมยังลิงก์สัญญาณกันขโมยได้ด้วยสีก็มีให้เลือกเยอะปิดได้สนิทกันฝุ่นกันลมบำรุงรักษาง่ายปรึกษาไอชนาผู้ผลิตและจำหน่ายประตูม้วนวิกตอรี่ไร้เสียงแห่งแรกในภาคใต
5: ้ไอชนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก itinametalsheet.com
6: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
7: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต090-399-9894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
8: หมอเชนมาแชร์
9: หมอเชนกลัวคนไข้สวยผิดที่หลายคนคิดว่าคลินิกความงามยิ่งทำเยอะยิ่งสวยแต่สิ่งที่หมอกลัวที่สุดไม่ใช่คนไข้ไม่สวยนะครับจากประสบการณ์ที่ทำความงามมากว่า10ปีผมกลัวคนไข้สวยผิดที่ครับเพราะใบหน้าไม่ได้แก่พร้อมกันทั้งหน้าบางคนแก่จากการสูญเสียคอลลาเจนบางคนแก่จากการที่เส้นเอ็นยึดใบหน้าหย่อนคล้อยบางคนแก่จากการสูญเสียไขมันถ้าวิเคราะห์ผิดต่อให้ใช้ฟิลเลอร์หรือเครื่องยกกระชับที่ดีที่สุดผลลัพธ์ก็อาจไม่ใช่สิ่งที่คนไข้ต้องการสำหรับผมครับการรักษาที่ดีไม่ใช่ทำให้เยอะที่สุดแต่คือรู้ว่าอะไรคือปัญหาที่ต้องแก้ก่อนครับใครมีปัญหาอยากรู้ว่าต้องแก้จุดไหนทักเข้ามาปรึกษากันได้เลยที่ลัชวูดคลินิกครับ
8: หมอเชนมาแชร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ Line ID @ นภัชชา_ clinic
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
5: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร0763614001กด1
1: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
6: อย่าเอาชีวิตของเราไปเทียบกับใครบางคนถึงเร็วบางคนถึงช้าต้นไม้แต่ละต้นยังเติบโตไม่พร้อมกันชีวิตคนเราก็มีเวลาของตัวเองขอเพียงไม่หยุดเดินไม่ทิ้งความดีวันหนึ่งเวลาของเราก็จะมาถึง
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: Cool Delight 905 FM
0: 905 FM

0: 105 FM
1: หากกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะกลายเป็นโควิด-19 โรคระบาดที่ลุกลามไป
2: We will be back.

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966-37-9000
2: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
6: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
7: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
2: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ลามไลท์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076-682-900

0: ีทุกการช็อปมีรอยยิ้มที่โกโฮเซล
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ามารถวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของมิจฉาชีพตรวจจับความผิดปกติและระงับภัยได้โดยเร็วยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยเน้นย้ำ Bangkok Blueprint มุ่งสร้างกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเข้มงวดนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความเสี่ยงที่เชื่อมโยงถึงกันโดยเฉพาะปัญหาการฉ้อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความสูญเสียทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนความสูญเสียสูงถึง67%ของทั้งโลกสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกและการประสานงานอย่างจริงจังส่งผลให้มูลค่าความสูญเสียจากการฉ้อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือ 32,000 ล้านบาทในปี2566และในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ความสูญเสียลดลงเหลือประมาณ 9,000 ล้านบาทแสดงถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนธปท.ได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint ซึ่งนำเสนอ5เสาหลักสำคัญได้แก่การสร้างรากฐานทางกฎหมายที่แข็งแกร่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจนการยกระดับวงจรการบรรเทาการฉ้อโกงตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์การตรวจจับตลอดจนการระงับและฟื้นฟูอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่การขยายความร่วมมือทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันและการคุ้มครองและสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ผู้บริโภค
2: บังกกพิ้นจะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อบังกกพิ้นก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดยWorld Bank IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็นหนึ่งใน4ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของ IMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
1: นอกจากนี้ธปท.ได้ขยายมาตรการสกัดกั้นการฟอกเงินและเส้นทางการเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดเกณฑ์รายการการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปรวมถึงการซื้อขายทองคำมูลค่าสูงกวดขันธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและร่วมมือกับสำนักงานกลต.ในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่มักถูกใช้เป็นช่องทางแปลงเงินจากบัญชีม้าผู้นำด้านการเงินโลกสนับสนุนแผนแม่บท Bangkok Blueprint เพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอศูนย์ AOC 1441ของไทยเป็นต้นแบบโลก
3: นางคริสตาลีน่ากอเกียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในเวทีเสวนาเปิดตัวแผนแม่บท Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนว่าปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงจากการใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งกำลังทำลายความไว้วางใจในระบบการเงินดิจิทัลสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั่วโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือราวร้อยละ2ของ GDP โลกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนระดับฐานรากพร้อมกันนี้ได้เสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงลึกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบซึ่ง IMF พร้อมนำแนวทางตาม Bangkok Blueprint ไปบูรณาการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกด้านนางอัญชุลาคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เน้นย้ำว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีพร้อมกล่าวยกย่องศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์หรือศูนย์ AOC 1441ของไทย ที่บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนสามารถระงับความสูญเสียได้กว่า42%ซึ่งธนาคารโลกเตรียมนำโมเดลความสำเร็จนี้ไปเป็นต้นแบบในการปรับใช้กับประเทศอื่นๆต่อไปปฏิพลสัทธพงษ์มารายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงที
4: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจความพร้อมในการจัดตั้งกองอำนวยการติดตามสถานการณ์รองรับการประชุมนักสืบปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลโดยรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวภารกิจและโครงสร้างการจัดกองอำนวยการสถานการณ์จากนั้นตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมของกำลังพลการติดตามและการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ก็อำนวยการติดตามสถานการณ์ได้จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการกำลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยทุกหน่วยมีความพร้อมทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และแผนปฏิบัติการสามารถเข้าปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญของประเทศไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดคัดกรองโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมของกลางเป็นมีด1เล่มยาไอซ์จำนวน5ถุงเล็กและอุปกรณ์เสพยาเสพติดรวม3ชุดสายตรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีได้เข้ารับตัวบุคคลและของกลางเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้พร้อมหารือขยายการค้าการลงทุน
5: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายกีปามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเยี่ยมประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ถึง17ตุลาคมนี้การเยี่ยมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการเยี่ยมประเทศไทยของประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในปีนี้ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมทั้งสองฝ่ายจะใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีรวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกสำหรับวันพรุ่งนี้มีกำหนดการสำคัญได้แก่พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการการหารือข้อราชการกลุ่มเล็กการหารือข้อราชการเต็มคณะการแถลงข่าวร่วมและงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตภริษณาถ์ขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับให้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยไม่ต้องรอน้ำลด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติอย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดปัจจุบันได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วมากกว่า 200,000 ครอบครัวซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่รวดเร็วกว่ารอบที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจำนวน2ล้านบาทนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลได้จัดให้มีการคุ้มครองการประสบภัยภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านกรมธรรม์ประกันภัยผ่านอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการนำระบบการประกันภัยมาเป็นกลไกรับรองความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงทีกนิกาแก้วใสรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโครงการนี้สนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าเงินจะเต็มที่สำคัญโครงการนี้ไม่ใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลและคาดว่าจะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาททั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างและการจ้างงานเป็นการช่วยประชาชนให้มีบ้านเป็นของตัวเองควบคู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ
7: รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทเพื่อช่วยประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่ผ่านครม.เห็นชอบนะคะไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มค่ะที่สำคัญโครงการนี้นะคะไม่ขอใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลด้วยค่ะคาดว่าจะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาทเลยค่ะ
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ช่วงต้นเดือนหน้าน
8: ายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบการเตรียมความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกโดยงานดังกล่าวจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2พฤศจิกายน2569ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีกำหนดการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่3พฤศจิกายนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการพัฒนาภาคเกษตรกรรมพร้อมทั้งเตรียมพิจารณาวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และการแก้ไขปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ต่อกันที่ประเด็นทางการเมืองรัฐมนตรีหลายคนเห็นว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านถือเป็นเรื่องปกติและพร้อมชี้แจงทุกประเด็น
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งรัฐมนตรีต้องมีความพร้อมในการชี้แจงทุกประเด็นโดยเฉพาะข้อกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมช่อฉนปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตเพราะกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงใหญ่มีรายละเอียดในการบริหารงาน กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งรัฐมนตรีต้องมีความพร้อมในการชี้แจงทุกประเด็นโดยเฉพาะข้อกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมช่อฉนปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตเพราะกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงใหญ่มีรายละเอียดในการบริหารงานที่รองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็น1ใน18รายชื่อที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกล่าวว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องปกติฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลซึ่งยืนยันพร้อมที่จะชี้แจงทุกข้อสงสัยส่วนข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการทุจริตรวมถึงใช้เครือข่ายทุจริตการเลือกสว.นั้นส่วนตัวมองว่าเป็นเพียงวาทกรรมเท่านั้นและหากจะนำเรื่องการบริหารจัดการน้ำมาอภิปรายเป็นประเด็นการเมืองก็ไม่กังวลเพราะรัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขอย่างเต็มที่อยู่แล้วเช่นเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลและพร้อมชี้แจงกรณีที่ฝ่ายค้านหยิบยกการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไปเป็นประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะกระทรวงได้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และไม่มีการแทรกแซงองค์กรอื่นในการตรวจสอบอย่างแน่นอนอีกทั้งหากพบมีข้าราชการเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดด้านนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันมีความพร้อมเต็มที่ในการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านและพร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาด้วยความบริสุทธิ์ใจสำหรับประเด็นที่คาดว่าจะถูกนำมาอภิปรายคือข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตในหน่วยงานที่กำกับดูแลเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติรวมถึงประเด็นการทุจริตเลือกสว.ยืนยันว่าสามารถชี้แจงได้ในทุกข้อสงสัยอย่างแน่นอนส่วนรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งทั้งสองคนไม่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลยังคงราบรื่นและเชื่อมั่นรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นชาววิสาประทุมมารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
14: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนางคริสตาลีนาจอร์เจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้ที่เตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสนามบินในหลายพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบียมีความสำคัญต่อทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกทั้งนี้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเพิ่มความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์รายงานว่าค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมงของสิงคโปร์พุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ284ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศซึ่งส่งผลให้ค่าฝุ่นพุ่งสูงสู่ระดับสูงมากซึ่งถือเป็นครั้งแรกในช่วงฤดูหมอกควันระลอกปัจจุบันขณะที่รัฐบาลติมอร์เลสเตประกาศระงับการเรียนการสอนสถานศึกษาทั่วประเทศเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปเนื่องจากเผชิญอนุภาคพลพิษจากไฟป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเพื่อนบ้านอาทิอินโดนีเซียต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:09
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
16: รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
14: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเรายังอยู่กันที่ประเทศสวีเดนนะคะมาถึงตอนนี้พลาดไม่ได้เมื่อมาสวีเดนนั่นคือเทศกาลกินกุ้งเคลฟิชคือชื่อเทศกาลในช่วงหน้าร้อนซึ่งในช่วงนี้นะคะชาวสวีเดนจะรวมตัวกันเพื่อรับประทานอาหารด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งนี้เนื่องจากประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีดังนั้นชาวสวีเดนจึงตั้งหน้าตั้งตารอเทศกาลนี้เป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะได้รับประทานอาหารกลางแจ้งกับคนพิเศษโดยเมนูอาหารสวีเดนที่นิยมรับประทานกันในเทศกาลคือเมนูกุ้งเคลฟิชซึ่งพ่อครัวสวีเดนจะนำเอากุ้งเคลฟิชหรือกุ้งล็อบสเตอร์ไปแช่น้ำเกลือจากนั้นจึงนำไปแช่เย็นจนเนื้อกุ้งมีความกรอบอร่อยซึ่งสายพันธุ์กุ้งล็อบสเตอร์ที่นิยมนำมาทำนั้นคือกุ้งล็อบสเตอร์ที่หาได้ในเขตสแกนดิเนเวียหรือในเขตสวีเดนเท่านั้นนะคะนอกจากเมนูกุ้งที่เป็นอาหารจานหลักแล้วบนโต๊ะอาหารยังประกอบไปด้วยเมนูเครื่องเคียงอีกมากมายใครที่ชอบทานกุ้งต้องไม่พลาดเทศกาลนี้แล้วนะคะติดตาม Over the Sea กันได้ใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
4: Cool Delight 905 FM
5: Delight 905 FM Music by the Sea

0: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: ถ้าวันนี้คุณกำลังล้มอย่าเพิ่งคิดว่าคุณแพ้เพราะบางครั้งการล้มครั้งนี้อาจกำลังพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิมคนเราทุกคนเคยผิดหวังเคยเดินผิดทางและเคยถามตัวเองว่าทำไมพยายามเท่าไหร่ก็ยังไม่สำเร็จแต่จงจำไว้ว่าความพยายามไม่ได้วัดกันที่วันนี้เราได้อะไรแต่วัดกันที่เราเติบโตขึ้นแค่ไหนเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ใต้ดินไม่ได้แปลว่ามันหยุดเติบโตเพียงแต่การเติบโตบางอย่างต้องใช้เวลาก่อนจะมองเห็นชีวิตก็เช่นกันความพยายามทุกครั้งแม้ไม่มีใครเห็นล้วนกำลังสร้างเราให้แข็งแกร่งขึ้นหากล้มก็ลุกหากเหนื่อยก็พักแต่อย่าปล่อยให้ความผิดหวังเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเลิกเดินวันหนึ่งเมื่อหันกลับไปคุณอาจพบว่าทุกหยดน้ำตาทุกความเหนื่อยล้าไม่ได้สูญเปล่าเลยเพราะคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตสุดท้ายจะได้พบว่าตัวเราในวันนี้เกิดจากการลุกขึ้นใหม่ในวันวาน
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
0: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง 905 FM แชทไลน์ 905 FM

0: ั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยพียูโฟมได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาพียูโฟมแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดพียูโฟมปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
3: สาราลากด้วยซ้ายเข้าเขตทอดมาแล้วครับรถขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: เฮ้เฮ้
5: ใครยิงไม่รู้ไม่รู
6: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree ชีพพรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
8: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
7: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาม
9: ีคำเดียวที่ใช้ดับทุกข์ได้ทุกเรื่องในชีวิตตอนมีความสุขเราก็กลัวมันจะหมดตอนมีความทุกข์เราก็คิดว่ามันจะอยู่ตลอดไปใจเลยไม่เคยสงบสักทีพระพุทธเจ้าตรัสสัจธรรมข้อสูงสุดว่าอนิจจังทุกสิ่งไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีข้อยกเว้นเงินทองชื่อเสียงความรักความเจ็บล้วนเป็นแขกที่แวะมาแล้วก็ต้องจากไปทั้งสิ้นวันที่ทุกข์ให้บอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านวันที่สุขก็ไม่ประมาทรู้ว่าต้องรักษาและใช้มันให้คุ้มคนที่เข้าใจความไม่เที่ยงคือคนที่ทุกข์น้อยที่สุดเพราะเขาไม่ฝืนยึดสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ
7: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
10: Delight 905 FM Music by the Sea

0: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กุ้งเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กุ้งเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกุ้งเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กุ้งเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยูทีอาร์แคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต092-592-9592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
5: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
6: ์พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
7: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
8: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
9: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
10: เก่งที่ขับรถดึก
9: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช
2: ้ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
11: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
12: คนเรามักถามว่าจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งแต่ไม่ค่อยถามว่าสิ่งที่เราพึ่งอยู่นั้นพาเราออกจากทุกข์จริงไหมถ้าพึ่งเงินเงินก็หมดได้ถ้าพึ่งคนคนก็เปลี่ยนได้ถ้าพึ่งชื่อเสียงชื่อเสียงก็หายได้สิ่งใดที่ยังไม่เที่ยงสิ่งนั้นยังไม่ใช่ที่พึ่งแท้จริงที่พึ่งที่ถูกจึงไม่ใช่สิ่งภายนอกที่เรากอดไว้แน่นแต่คือธรรมะที่ทำให้ใจลืมตาเห็นความจริงเห็นว่ามีเกิดก็มีดับมีได้ก็มีเสียมีรักก็มีพลัดพรากเมื่อเห็นตามจริงใจก็ยึดน้อยลงเมื่อยึดน้อยลงทุกข์ก็น้อยลงเมื่อทุกข์น้อยลงใจจึงเริ่มสงบนี่แหละที่พึ่งอันแท้จริงของมนุษย
11: ์ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
13: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
14: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
15: สวัสดีค่ะ D-Like Thailand พบกับมะนาวค่ะสำหรับซีรีส์ Flower Season ชมดอกไม้หลากหลายฤดูกาลที่มะนาวนำมาฝากทุกท่านกันในช่วงต้นฤดูหนาวนี้นะคะวันนี้ค่ะต่อกันด้วยทะเลบัวแดงกุมภาวะปีที่ทะเลสาบหนองหานค่ะ ทะเลบัวแดงกุมภาวาปีทะเลสาบหนองหารนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ไม่พอนะคะรวมถึงที่นี่ยังมีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายหนึ่งในนั้นก็คือที่นี่ค่ะทะเลบัวแดงบึงหนองหารซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่ถึง 22,500 ไร่หรือ36ตารางกิโลเมตรที่เต็มไปด้วยฝูงปลาจำนวนมากและพืชน้ำอีกอย่างน้อย15ชนิดโดยเฉพาะบัวแดงหรือบัวสายที่พร้อมใจกันบานสะพรั่งในช่วงฤดูหนาวของทุกปีให้เราได้ไปชมความสวยงามรวมถึงที่นี่ยังเป็นแหล่งดูนกเพราะมีนกหลากหลายสายพันธุ์มากมายกว่า74ชนิดเลยทีเดียวกิจกรรมในการมาเที่ยวทะเลบัวแดงก็คือการล่องเรือชมความสวยงามของที่นี่และถ่ายรูปสวยๆค่ะเราจะได้ชมทะเลบัวแดงอย่างใกล้ชิดแวะถ่ายรูปคู่ดอกบัวแดงสวยๆได้เต็มที่ไปเลยสำหรับจุดขึ้นเรือนั้นก็จะมีอยู่หลายท่าเรือค่ะสำหรับท่าเรือหลักก็คือท่าเรือบ้านเดียมโดยเราสามารถไปเลือกขึ้นเรือได้ตามความสะดวกได้เลยใช้เวลาการล่องเรือประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเพื่อชมความสวยงามถ่ายรูปสวยๆรวมถึงได้ชมนกน้ำที่ออกมาหากินตามธรรมชาติและควายที่ลงมาหากินในทะเลบัวแดงในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีโดยบัวแดงในบึงหนองหารซึ่งมีจำนวนเยอะมากก็จะออกดอกโผล่ขึ้นมาจากน้ำให้เราได้ชมกันรู้อย่างนี้แล้วรีบจองเรือตามมะนาวมาได้เลยค่ะดีแล้วที่แลนด์คราวหน้านะคะอย่าพลาดเลยค่ะเพราะมะนาวจะพาทุกท่านไปเช็คอินกันที่สวน80ปีอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่จะมีมุมถ่ายรูปที่ไหนบ้างรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
13: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
14: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
13: คุณกำลังฟัง D-Like 95 FM 90.5 MHz คลื่น

0: ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฝากฝั่ง 905 FM แชทไลน์ 905 FM
1: Cool Delight 905 FM 905 FM

0: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาตนมองตนให้มากกว่ามองคนอื่นแก้ไขตนพัฒนาตนให้มากเถิดปากของคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะว่าเรานะปากของคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะนินทาเราให้ใจเราห่อเหี่ยวเพราะปากของคนอื่นที่เขาพ่นลมออกมาซึ่งจริงๆทุกคนก็มีสิทธิ์พูดแต่เรามีสิทธิ์ที่เพียงแค่จะต้องพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่านั่นก็เพียงแค่ลมปากแล้วก็พิจารณาแก้ไขตามเหตุปัจจัยนั้นไปว่าเราถ้าผิดจริงก็แก้ไขกันไปถ้าเราดีจริงก็แค่วางใจเฉยๆไว
0: ้ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม905 FM

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm. พร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช
4: ้ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
5: ซุปเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซุปเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซุปเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซุปเปอร์ชิปภูเก็ต092-592-9592มาร่วมงานกันนะคะซุปเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
6: ซาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
7: เฮ้ย
8: ไม่รู้เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์

0: ดประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
1: คุณสิงห์ออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ. UTR Capital Auto Lease เป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
3: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
5: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com
6: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
7: หาเงินได้เท่าไหร่ก็มีเรื่องให้จ่ายหมดทุกทีเคยสงสัยไหมว่าเพราะอะไรเดือนนี้รถเสียเดือนหน้าคนที่บ้านป่วยเดือนถัดไปของใช้พังเหมือนมีอะไรคอยดูดเงินออกจากกระเป๋าตลอดเวลาในทางธรรมทรัพย์ที่รั่วไหลมักเกี่ยวกับกรรม3อย่าง 1. เคยยืมแล้วไม่คืน 2. เคยเบียดเบียนทรัพย์ผู้อื่นแม้เรื่องเล็กน้อย 3. ได้มาแล้วไม่เคยแบ่งปันใครเลยวิธีอุดรอยรั่วไม่ใช่แค่หาเงินเพิ่มแต่คือชำระหนี้เก่าให้หมดซื่อตรงกับทรัพย์ทุกบาทและเริ่มให้ทานแม้เพียงเล็กน้อยเพราะการให้คือการเปิดทางให้ทรัพย์ไหลกลับเงินที่ได้มาด้วยความสุจริตและแบ่งปันเป็นจะเป็นเงินที่อยู่กับเรานาน
6: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
1: เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วประเทศไทยเปิดตัวแบงคอกบลูพริ้นท์พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและท่าอากาศยานนานาชาติในซาอุดีอาระเบียการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะมีพิธีเปิดในวันที่